อก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะฮะแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มองถนนวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของเพื่อนบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
0: 麻辣烫，麻辣烫 ，OK。London, I will try. 嗨 ，OK。5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปเฮ้ยอันนี้เป็ดหรือเปล่าเนาะ
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยก็แล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งแปดครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous, right? Here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous. I read.
2: Yeah.
0: Newspaper. This is a very famous.
2: Yes.
0: Yeah. Really?
2: Yeah.
0: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยใครดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลซูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานนี่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะ

0: ารหนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบเก็ตนั่นเองค่ะแบเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี้
0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: ทำไมทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นน้ำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มส้มส้มส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านของคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโ
2: อ้
1: งอนคำงอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปฮะอร่อยอร่อยไหมครับ
2: ง
1: องคำงองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงอง คุณดาว

0: 品就骂了很烂地瓜。
1: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000-50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: いただきます。おろいまーん、あんないでこんさんけどな、วิธีการยิงของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับเป็นแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการยิงที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วหายทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วขายเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่อ๋อโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกิน What is soup soup จ๋อ
2: soup
0: จ๋อ soup จ๋อ soup จ๋อ wow wow อร่อยน้องน้ำน้องน้ำเฮ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่ไก่อร่อยอร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะวันนี้เลยสวัสดีครับโอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับกลับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นหมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะครับเข้าไป excuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้ากระเมือกระเมือโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วายเดอร์เนี่ยทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะเนี่ยแหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานแล้วก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมมันให้วางแหละหอมนะครับใส่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำหาดำเห็นแล้วสามสิบบาทนะครับคนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
3: ิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: ที่เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอป้าเรรันตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะ

0: ได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
1: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
2: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
3: ฟังสิ
4: ฮะทางนี้ไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียง
2: ฮะฮะไหน
5: ๆเย้เย้เย้เย้ข้าได้ศิลป์และพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
2: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
1: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
2: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
4: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
2: จริงกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
1: ้ฮึฮึเอาละนะ
7: ย้าย
1: เฮ้ย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
2: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ้ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: บ๊าย
10: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื
0: ้อการที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําได้คู่อย่างแบบว่าแย่อย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะหงุดหงิดเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบการช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอะค่ะก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออันติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็

0: ป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทเทลโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลหนองนาต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลหนองนามาดีครับ
2: เราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการ

0: ผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกโตตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้าง
4: ดีจ้ะ
13: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้

0: เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
4: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
5: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือ ไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
6: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชน

0: วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1 หรือม.3 จะขึ้นม.4 ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์เราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัด

จกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงเที่ยงธรรมนำไมตรี

0: ีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้นะครับเราเข้าสู่กิจกรรมแรกของเราที่เราค้างคากันไว้ในชั่วโมงแรกนะครับก็จะเป็นการนำเสนอไทม์ไลน์นะครับการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วพวกเราก็ได้ร่วมกันทำในโปรแกรมแคนวาใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เสร็จครูก็ให้นำไปทำเป็นการบ้านนะครับดังนั้นเราจะได้มานำเสนอกันแต่ก่อนที่นำเสนอมาทบทวนดาวคะแนนก่อนหน่อยแต่ละกลุ่มมีดาวคะแนนนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วเราจะต้องมอบดาวคะแนนนี้ให้กับกลุ่มที่นำเสนอดีที่สุดนะครับกลุ่มนั้นจะได้คะแนนพิเศษไปนะครับโดยพิจารณาจาก3ด้านด้วยกันนักเรียนความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่น่าสนใจนะครับการนำเสนอที่สร้างสรรค์นะครับข้อที่2เข้าใจเนื้อหาความถูกต้องครบถ้วนและลึกซึ้งของข้อมูลนะครับและสุดท้ายการอธิบายและสื่อสารการพูดหรือการนำเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายน่าติดตามนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนพร้อมเสียงเบามากเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
2: ้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับในสิ่งที่นักเรียนต้นทางจะมานำเสนอว่าเขานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ไอเดียเขาเป็นอย่างไรออกแบบมาสวยหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1 2 3 4 5 6ตามลำดับได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายสราวุฒิศรีนุชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2001เลขที่12ครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิง
5: สุจิตาพารวดเร็วค่ะเลขที่21ค่ะ
3: พวกเรามาจากกลุ่มที่1ครับการนำเสนอวันนี้ครับเป็นการเผยแพร่ศาสนาพุทธมาจากนำเข้าสู่ประเทศเมียนมาครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับพ.ศ. 236ครับพระเจ้าอโศกส่งพระเจ้าโสนเทระและพระเจ้าอุตรเทระมาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นบริเวณของประเทศเมียนมาณปัจจุบันต่อมาครับพ.ศ. 1600ถึง 1800 ราชวงศ์พุกามรับศาสนาพุทธมาจากลังกาโดยมีพระเจ้าอนิรุตโดยมีพระเจ้าอนิรุตสนับสนุนการสร้างวัดและการศึกษาพระธรรมครับต่อมาครับพ.ศ. 2100ถึง 2300 ครับศาสนาพุทธยังคงรุ่งเรืองในยุคสมัยของราชวงศ์คองบองครับและมีการปฏิรูปพระธรรมวินัยครับ
5: ส่วนพ.ศ. 2505นะคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเมียนมาและยังมีวิถีชีวิตของเมียนมากว่า 85% ส่วนพ.ศ. 2440ถึงพ.ศ. 2504มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนพ.ศ. 2400เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่เมียนมายังนับถือศาสนาพุทธขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีผมเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์เลขที่4ม.2/1ครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องการเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศลาวนะครับการเริ่มเผยแผ่ศาสนาพุทธเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ศาสนาพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ลาวเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ผ่านพ่อค้าและพระสงฆ์ชาวอินเดียนะครับต่อมาด้วยการรับนิกายเถรวาทในพุทธศตวรรษที่14หรือลาวพุทธศักราช1846ครับขออภัยพระเจ้าฟางุ้มได้ก่อตั้งอาณาจักรลานช้างและนำพระสงฆ์จากอาณาจักรสุโขทัยมาเผยแพร่ศาสนาแบบนิกายเถรวาทอย่างเป็นทางการ ยุคทองของพระพุทธศาสนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่21ถึง23ศาสนาพุทธในลาวรุ่งเรืองสุดวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรพระสงฆ์มีบทบาทในการปกครองและการให้การศึกษากับประชาชนต่อมาเรื่องการเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองประเทศลาวในพุทธศตวรรษที่24และ25หรือประมาณคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20ศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาหลักของประเทศและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชุมชนต่อมาเรื่องจากยุทธสังคมนิยมหลังจากพุทธศักราชที่2518รัฐบาลมีส่วนในการอยู่ร่วมกับศาสนาแต่ยังไงศาสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาหลักของประเทศแล้วครับ
7: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยางกูลอยู่ชั้นม.2/1เลขที่28ค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้มอยู่ชั้นม.2/1เลขที่25ค่ะ
7: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศกัมพูชาค่ะพุทธศตวรรษที่3ศาสนาพุทธนิกายมหายานเริ่มเข้ามาในอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นอาณาจักรแรกๆในภูมิภาคนี้หลักฐานสำคัญคือศิลาจารึกที่เมืองโวกันค่ะยุคฟูนันพระพุทธศาสนามหายานยังคงมีอิทธิพลในอาณาจักรฟูนันค่ะ
8: ยุคพนครนะคะพระพุทธศาสนามหายานรุ่งเรืองสุดขีดโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีการสร้างศาสนสถานและปฏิมากรรมเช่นปราสาทบายนค่ะหลังยุคพระนครนะคะพระพุทธศาสนานิกายเถรวราชค่อยๆกลายเป็นศาสนาหลักในประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติกัญญาส้มพานะคะอยู่

0: มัธยมศึกษาปีที่2ทับ1เลขที่22ค่ะเผยแพร่ศาสนาพุทธผู้เข้าสู่ประเทศเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่1ถึง10เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานานทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสมัยราชวงศ์ชงพ.ศ. 1482 ค.ศ. 939การสิ้นสุดการปกครองของจีนณเวียดนามได้รับเอกราชและพระพุทธศาสนาเริ่มมารุ่งเรืองพุทธศตวรรษที่16ถึง18ค.ศ. 1500ถึง1700การแบ่งแยกประเภทการแบ่งแยกประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น2ส่วนมีการนํานุบำรุงพระพุทธศาสนาในแต่ละอาณาจักรมีการสร้างและบูรณะวัดวาอามจำนวนมากพ.ศ. 2500ค.ศ. 1957มีการก่อตั้งและรับรองคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาเถรวาทเถรวาทแห่งเวียดนามอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญาภาเชตีเลขที่16ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาวิกาฟุกาดอยู่ชั้น2ทับ1เลขที่29ค่ะวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเรื่องการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ศาสนาพุทธนะคะเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่3ค่ะสันนิษฐานว่าเป็นการเผยแพร่โดยพระโสณะและพระอุตตะพระอุตตระตามพระบัญชาของพระอโศกมหาราชค่ะต่อมานะคะอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองค่ะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคค่ะต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่8นะคะราชวงศ์ไซเลนสร้างบูโรพุทโธนะคะซึ่งเป็นสถูปและศาสนสถานพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะต่อมาพุทธศตวรรษที่15ค่ะอาณาจักรมัชฌปาหิตเรื่องอำนาจและหันไปนับถือศาสนาฮินดูพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงค่ะ
2: ต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่16การเข้ามาของศาสนาอิสลามและการขยายอิทธิพลของรัฐต่างๆทำให้ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียลดลงไปและแต่ว่ายังมีศาสนาพุทธที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลค่ะต่อมาพ.ศ. 2512เริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งค่ะและพ.ศ. 2527รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะในปัจจุบันพระพุทธศาสนายังมีผู้นับถือเป็นกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะได้ยอมรับและมีศาสนาสถาบันอยู่ทั่วไปมีการเผยแพร่ศาสนาในท้องถิ่นและความเชื่อดังเดิมอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายกิติยาธทองเลขที่13ม.2 ทับ1ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยพันธุ์ทุกคนทองเลขที่24ม.2 ทับ1ค่ะ
3: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับพุทธศตวรรษที่12พุทธศตวรรษที่3นิกายเถรวาทนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนมาเลเซียตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่3ผ่านกองพ่อค้าและนักเดินทางจากอินเดียอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่

0: าสนาพุทธยังไม่แพร่หลายมากนักพุทธศตวรรษที่12อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยแหลมมาลายูอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยศาสนาพุทธนิกายหายาเริ่มมีบทบาทในมาเลเซียพร้อมพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในยุคนั้นพุทธศตวรรษที่24ถึง25ยุคอาณาจักรอาณานิคมการเข้ามาของชาวจีนในช่วงที่มาเลเซียตกเป็นอาณาจักรนิคมของอังกฤษชาวจีนจำนวนได้อพยพเข้ามาและนำพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนเข้ามาเผยแพร่แต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก
1: พ.ศ. 2500ยุคหลังได้รับเอกราชการเผยแพร่นิกายเถรวาทในมาเลเซียเริ่มขึ้นหลังจากได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2500โดยมีคณะทูตจากไทยศรีลังกาและเมียนมาเข้ามาเผยแพร่ทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและชาวพุทธปัจจุบันชาวมาเลเซียที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่นับถือนิกายมหายานและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐทางภาคเหนือที่นับถือนิกายเถรวาทมีการดำเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ธรรมะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละคนนะครับข้อสังเกตแรกเลยทุกกลุ่มจะอ่านคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียน
3: เผย
2: อะไรเผยแผ่แต่เกือบทุกกลุ่มอ่านว่าเผย
3: แผ
2: ่เผยแผ่จริงๆแล้วเผยแผ่ใช้กับศาสนาใช้กับการใช้กับหลักของศาสนาพระพุทธศาสนานะครับถ้าเผยแผ่เนี่ยเขาใช้กับเชื้อโรคใช้กับโฆษณาพวกนี้นะครับทีนี้กิจกรรมของเรานะครับเมื่อทุกคนได้นำเสนอเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมก็คือให้นักเรียนนะครับลองโหวตว่าจะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่1จะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ตอนนี้กลุ่มที่2ได้1ดาวแล้วนะต่อไปกลุ่มที่2ให้กลุ่ม1เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ากลุ่ม1ให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม1นะครับกลุ่มที่3นะครับให้กลุ่มไหนดีเอ่ยให้เขาตัดสินใจกันก่อนนะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2คะแนนนําอยู่นะต่อไปกลุ่มที่4ล่ะครับให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2กลุ่มที่5ให้กลุ่ม6นะครับและสุดท้ายกลุ่มที่6ให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2แสดงว่าผลโหวตดาวคะแนนกลุ่มที่2นำเสนอดีที่สุดเลยใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับกลุ่มที่2ก็จะได้คะแนนพิเศษไปนะสำหรับวันนี้สำหรับกลุ่มอื่นก็พยายามมากกว่านี้นะครับพยายามขึ้นเพื่อที่จะได้คะแนนพิเศษในแต่ละชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราในชั่วโมงนี้กันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาเกมถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยเล่นกิจกรรมช่วยเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเรามาดูคำอธิบายของเกมนี้กันนะครับข้อที่1ถ่ายภาพจากคำใบ้ในแผ่นป้ายนะครับครูมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนักเรียน4ภาพนะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มครับมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งต่อ1ข้อดังนั้นช่วยกันคิดก่อนคิดดีๆก่อนที่จะตอบเพราะว่ามีสิทธิ์ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่3คําใบ้ได้ข้อละ2คําใบ้นะครับครูจะมีทั้งหมด4คําใบ้นะครับแต่ครูจะเปิดให้แค่2คําใบ้เท่านั้นต่อไปตอบถูกได้1คะแนนและสุดท้ายกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับเรามาดูเกมแรกกันนะครับข้อที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมนะครับข้อที่1มีสิทธิ์ตอบได้แค่เปิดได้แค่2คําใบ้เท่านั้นกลุ่มที่1จะเลือกคําใบ้อะไรดีครับ

0: เลือกคำใบ้อะไรดีทุกคนช่วยกันตอบได้นะครับอันนี้ให้กลุ่ม1ให้สิทธิ์กลุ่ม1เลือกนะครับคำใบ้ที่3คำใบ้ที่3บอกว่าระฆังดังกลางศรัทธานักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพอะไรในข้อที่1นักเรียนคิดว่าตอบได้หรือยังว่าภาพนี้คือภาพอะไรตอบได้มั้ยเอาละครับเราตอบได้มั้ยมีแค่คำใบ้เดียวยังไม่ได้อีกสัก1คำใบ้ละกันเอาคำใบ้ที่เท่าไหร่ดี2อ่ะคำใบ้ที่2คำใบ้ที่2บอกว่าจิตรกรรมสวยบนผนังระฆังดังกลางศรัทธาอ่ะกลุ่มที่1บอกว่าใช้ไมค์ในการพูดครับข้อที่1น่าจะเป็นภาพอะไรครับ
1: ภาพวัดครับ
0: ภาพวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพวัดจริงหรือเปล่านะครับข้อที่1นั่นก็คือเฉลยวัดนั่นเองนะครับนี่คือข้อ1เนาะเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้กันนะตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่2เอาคำใบ้อะไรดีเอ่ย
2: 4
0: อ่ะ4ทำไมทุกคนพร้อมใจ4หมดเลยอ่ะคำใบ้บอกว่าเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยใจใสสะอาดกลุ่มหนึ่งยกมืออีกแล้วภาพอะไรเอ่ย
1: ภาพการตักบาตรครับ
0: ภาพการตักบาตรรู้ได้ยังไงว่าเป็นการตักบาตรครับ
2: เพราะว
0: ่
2: าเริ
0: ่
2: มเช
0: ้
2: า
0: เพราะว่าเริ่มเช้าใช่ไหมด้วยใจสะอาดเราตักบาตรตอนช่วงเช้าใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเฉลยข้อที่สองนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองโอ้เก่งมากนะครับสำหรับข้อที่กลุ่มที่1นะครับต่อไปข้อที่3คำใบ้ที่เท่าไหร่ดี2อ่ะคำใบ้ที่2บอกว่ารูปแทนพระศาสดาอ่ะกลุ่มที่5ยกมือก่อนเลยกลุ่มที่5คิดว่าภาพของข้อ3คือภาพอะไรเอ่ย
3: พระพุทธรูป
0: พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันสักคำใบ้สักคำหนึ่งคำใบ้ข้อที่3บอกว่ารูปปั้นศิลาช่างไทยโอ้เริ่มชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมดังนั้นข้อที่3เฉลยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับกลุ่มที่5รับไป1คะแนนนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนคำใบ้อะไรดี1เหรอ1คำใบ้นี้บอกว่าคัมภีร์เก่าเล่าภูมิ3โลกกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ให้สิทธิ์กลุ่มที่5ก่อนน่าจะเป็นอะไรครับนักเรียน
3: ศิลาจารึก
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่5ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะกลุ่มที่1อะไรครับกลุ่มที่1
3: พระไตรปิฎกค่ะ
0: พระไตรปิฎกยังไม่ใช่ครับเปิดอีกไหมยังมีสิทธิ์เปิดอีกนะเอาข้อไหนดีข้อ3คำใบ้ที่3บอกไว้ว่าพระร่วงสร้างแหล่งภูมิปัญญาอ่ะกลุ่มที่2ยกมือตอบอะไรครับ
4: ไตรภูมิพระร่วงครับ
0: ไตรภูมิพระร่วงใช่หรือไม่นะครับเฉลยนะครับแน่นอนว่าข้อที่4นะครับไตรภูมิพระร่วงนะครับนักเรียนไตรภูมิไตรแปลว่าอะไรไตรแปลว่า3ภูมิแปลว่าภพภูมิก็คือในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับ3ภพด้วยกันมีสวรรค์นรกและ
2: โลกมนุษย์
0: ใช่ไหมครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยไตรภูมิพระร่วงมีไว้เพื่อให้คนที่มาอ่านเนี่ยได้ทําความดีเพราะว่าถ้าทําความชั่วเนี่ยจะต้องตกนรกใช่ไหมครับถ้าทำความดีจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับทีนี้เรามาสรุปคะแนนกันกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนเอ่ย
2: 2
0: คะแนนกลุ่มที่2 1คะแนนกลุ่มที่3นะครับยังไม่มีคะแนนต้องพยายามมากกว่านี้นะครับกลุ่มที่4ยังไม่มีกลุ่มที่5 2คะแนนและกลุ่มที่6มีหรือเปล่าเอ่ยยังไม่มีนะครับนี่คือเก็บคะแนนสะสมเอาไว้นะครับนักเรียนจากภาพทั้ง4ภาพเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าคนไทยนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วนะถ้าคนไทยไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่เพราะเหตุใด นักเรียนคิดว่าพระพุทธรูปไตรภูมิพระร่วงการทำบุญตักบาตรหรือแม้กระทั่งวัดจะยังอยู่ไหมอยู่เหรอถ้าเราไม่นับถือศาสนาพุทธอยู่ไหมมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่เช่นจริยธรรมของคนไทยนะครับการมีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยอาจจะยังอยู่การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อาจจะยังอยู่เพราะทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเหล่านี้หายไปมันก็จะเป็นยังไงนักเรียนถ้าไม่มีศาสนาพุทธพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับเรามาดูว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับหล่อล้อมให้เราเป็นเราในปัจจุบันนี้อย่างไรเรามาดูเราจะทำภารกิจนี้กันภารกิจนี้มีชื่อว่าวัฒนธรรมพุทธนะครับซึ่งภารกิจจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ3ภารกิจมิชชั่นแรกนะครับก็คือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับที่ผู้คนต้องช่วยกันภารกิจที่2ต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับเป็นกิจกรรมรายบุคคลกิจกรรมที่3ภารกิจที่3คือวาด Mind Map นะครับเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับภารกิจแรกของเราคือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับคำอธิบายครูจะแจกการ์ดภาพวัฒนธรรมและการ์ดหลักธรรมให้แต่ละกลุ่มศึกษานะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มต้องจับคู่การ์ดภาพและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆด้วยว่าทำไมเราจึงจับภาพนี้กับหลักธรรมนี้ด้วยกันนะครับต้องบอกเหตุผลด้วยตัวอย่างนักเรียนครูมีการ์ดทานการ์ดนี้คือหลักธรรมทานนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพทำบุญตักบาตรถ้าบอกเหตุผลนักเรียนคิดว่าเหตุผลน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเหตุผลน่าจะเป็นอะไรทำไมมันถึงสอดคล้องกันสองภาพนี้เพราะว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งของนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะท่านนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันจับคู่นะครับภาพประเพณีวัฒนธรรมกับหลักธรรมของศาสนาพุทธได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีการ์ดก็สามารถจับจากดูจากในทีวีได้นะครับดูจากหน้าจอทีวีได้แล้วก็ร่วมกันนะครับระดมความคิดว่าภาพนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางเป็นคนนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการจับคู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับลองเฉลยดูนะครับว่าในสิ่งที่กลุ่มตนเองจับคู่มานั้นเป็นอย่างไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับขอซุ่มแบบเจาะจงเลยคือกลุ่มที่1ละกันนะครับกลุ่มที่1ลองบอกเหตุผลด้วยนะครับยืนได้เลยครับกลุ่มที่1คนที่จะนำเสนอหลักธรรมอะไรเอ่ยอ่ะเราดูภาพก่อนกตัญญูกตเวทีน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพอะไรครับ
1: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นการระลึกถึงบุญคุณครับ
0: ระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเมตตาล่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหน
1: ปล่อยสัตว์ครับ
0: ปล่อยสัตว์ปล่อยนกเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเรามีใจที่จะปลดปล่อยนกให้มีอิสระครับ
0: เรามีใจกรุณาเรามีความเมตตาใช่ไหมที่อยากจะให้นกเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมครับต่อไปแล้วคำว่าทานล่ะ
1: งานทอดกฐินครับ
0: งานทอดกฐินเหตุผลคือ
1: แบ่งปันทรัพย์ของตัวเองครับ
0: แบ่งปันเสียสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือวัดหรือว่าพระสงฆ์นั่นเองใช่ไหมครับและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญา
1: คือการฟังพระเทศครับ
0: การฟังพระเทศใช่ไหมจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นพระเทศใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่าเวลาที่ครูนำเสนอนะครับเรามาดูคำแรกกตัญญูกตเวทีก็อย่างที่กลุ่มที่1ได้บอกเลยก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ระลึกถึงคุณนะครับระลึกถึงผู้มีพระคุณนะครับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมกตัญญูกตเวทีนะครับต่อไปหลักธรรมที่2คือเมตตาเมตตาคือการที่เรามีใจที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมเราก็มีการช่วยเหลือในภาพนี้ก็จะเป็นการปล่อยนกนั่นเองนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมเมตตาต่อไปหลักธรรมทานทานเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยมากคำว่าทานก็คือในภาพก็จะตรงกับประเพณีนะครับเกี่ยวกับการทอดกฐินนะครับซึ่งเราจะได้สละทรัพย์นะครับส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ช่วยเหลือวัดนั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทานและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญานะครับศีลก็คือการละเว้นจากการทำชั่วนะครับก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยรักษาศีล5นั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่พูดคำหยาบนี่ก็คืออยู่ในศีลนะครับสมาธิเวลาเราเข้าวัดใช่ไหมเราไปฟังพระเทศนะครับเราก็จะมีสมาธิเราไปนั่งสมาธินะครับและสุดท้ายคือปัญญานะครับปัญญานี้เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ธรรมะจากการไปนั่งฟังพระเทศนะครับนี่คือการจับกลุ่มนะครับจับคู่ที่พวกเราได้เล่นกันนักเรียนเห็นไหมว่าหลักธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในประเพณีมันอยู่ในวิถีชีวิตมันอยู่ในค่านิยมของคนไทยนะครับจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับจบไปแล้วสำหรับภารกิจแรกนะครับภารกิจที่2เรามาดูกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับโดยครูแจกประโยคเปิดเรื่องให้นักเรียนดังนี้นะครับประโยคที่ครูแจกให้นักเรียนคือกาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้

ทานนะครับนี่คือประโยคเปิดนะนักเรียนข้อที่2นักเรียนจะต้องแต่งนิทานสั้นๆความยาว 5-7 บรรทัดจากประโยคที่ได้รับนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องแต่งนั้นมันมีนะครับมันต้องสอดคล้องกับอะไรบ้างเนื้อเรื่องต้องเชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ได้ในภารกิจแรกนะครับทานเมตตาศีลสมาธิปัญญากตัญญูกตเวทีที่เราได้เพิ่งจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้และต้องหาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเช่นการทําบุญการแสดงความกตัญญูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับก็สามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษได้เลยนะครับพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือนำเสนอภารกิจที่2ต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธเดี๋ยวให้กลุ่มที่3และก็กลุ่มที่6ลองเล่านิทานที่ตัวเองแต่งขึ้นมาหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าสอดคล้องหรือว่าเชื่อมโยงกับหลักธรรมและก็วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มกลุ่มที่3ครับยืนแล้ว

0: ก็นำเสนอได้เลยเล่าได้เลยครับนิทานที่เราแต่งมาเป็นอย่างไร
1: กาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเขามักบริจาคสิ่งของหรืออาหารให้คนยากไร้เขาชอบทำบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนขี้สงสารเขาคิดไว้เสมอว่าการฟังเทศหรือได้รับโอวาทนั้นจะทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่6ครับ
2: อันละครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเมื่อตอนเช้าตู่คุณยายของฉันได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัดเขาทำอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันอีกครั้งคุณยายของฉันยังชอบแบ่งปันเศษอาหารกินให้กับพวกหมาแมวจรจัดอีกด้วย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากโปรดให้กลุ่มที่6หน่อยครับนี่คือนิทานสั้นๆนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนจากที่พวกเราได้ฟังมานะครับเรื่องเล่านะครับของวัฒนธรรมพุทธเนี่ยทำให้เราเห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนมันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับเป็นจิตวิญญาณของคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบนี้เพราะว่าได้รับอิทธิพลนะครับมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมสุดท้ายคือการวาด mind map นั่นเองนะครับครูให้ทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันข้อที่1แจกกระดาษนะครับตอนนี้ทุกคนมีกระดาษแล้วนะครับข้อที่2ให้เขียนหัวข้อกลางกระดาษว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะครับและข้อสุดท้ายคือให้แตกแขนงหัวข้อกลางออกไปเป็นหมวดหมู่เช่นวรรณกรรมประเพณีศิลปกรรมและจริยธรรมเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่คือภาพ mind map ที่ครูทำมาให้นักเรียนดูสิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือแตกแขนงมันออกไปอีกนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นประเพณีการทำบุญตักบาตรประเพณีเกี่ยวกับวันวิสาขบูชานะครับก็ลองเขียนลงมานะครับต่อไปศิลปกรรมศิลปกรรมคืองานศิลปะนะครับประกอบไปด้วยจิตรกรรมจิตรกรรมก็คือการวาดภาพการวาดภาพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกิจจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่ในวัดใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องราววาดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆเช่นรามเกียรตินะครับหรือจะเป็นปฏิมากรรมปฏิมากรรมก็คือปฏิมากรรมรูปปั้นนะครับอะไรบ้างที่เราได้รับมาหรือจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสนสถานต่างๆที่ได้รับมาจากศาสนาพุทธมันคืออะไรนะครับลองแตกแขนงออกมาจริยธรรมจริยขออภัยครับจริยธรรมคือการประพฤติตนการแสดงตนออกมาว่าเราเนี่ยประพฤติดีทำดีนะครับเรามีจริยธรรมอย่างไรบ้างที่ได้มาจากศาสนาพุทธและสุดท้ายคือวรรณกรรมวรรณกรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนรู้แหละว่ามีไตรภูมิพระร่วงแล้วมันยังมีอะไรอีกนะครับครูขอใบ้ว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลาครูหนึ่งในการทำ mind map นะครับลงมือปฏิบัติได้

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับให้ทุกคนปล่อยปากกานะครับมือเราไม่จับกับปากกาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนกันนะครับว่าจากที่เพื่อนได้ระดมความคิดแล้วก็รูปออกแบบมาเป็นรูปแบบ Mind Map เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอให้กลุ่มที่2และก็กลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่นำเสนอนะครับกลุ่มที่2นำเสนอได้เลยครับบอกหัวข้อแล้วก็ตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับครับผม
1: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมนะครับ 1. ไตรภูมิพระร่วงนรกโลกและสวรรค์หมายถึงการทำบาปลงนรกและการทำดีขึ้นสวรรค์ครับชาดกคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นพระเวสสันดรชาดกซึ่งเกี่ยวกับการทำทานศิลปกรรมลวดลายต่างๆในวัดวาอารามที่มีอยู่หลายแห่งประเพณีการทำบุญตักบาตรต่างๆและการให้ทานปล่อยนกปล่อยสัตว์รวมทั้งจริยธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันและช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในโลกนี้ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับเรามีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มที่2บ้างลองนำเสนอดูนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะคะด้านศิลปกรรมนะคะจะเป็นทางด้านจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปวัดโบสถ์ต่างๆค่ะทางด้านจริยธรรมนะคะเป็นการคิดดีทำดีจากใจซื่อสัตย์สุจริตรู้จักผิดชอบเชื่อดีค่ะประเพณีนะคะจะเป็นนี่เรื่องของการตักบาตรเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆค่ะวรรณกรรมนะคะจะเป็นไตรภูมิพระร่วงค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ปรบมือจากทั้งที่พวกเราได้ทำนะครับแล้วก็กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ได้นำเสนอนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมจริยธรรมวรรณกรรมนะครับหรือประเพณีต่างๆล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธทั้งสิ้นเลยนะครับจนทำให้หล่อหลอมเกิดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนครับกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถทำได้ในชั่วโมงว่างนะครับหรือทำได้ให้มันเป็นการบ้านก็ได้นะแล้วก็สามารถนำไปส่งกับคุณครูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายของเรา reflection สะท้อนคิดนะครับเรามาดูสถานการณ์นะครับเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับในกิจกรรมนี้สถานการณ์มีไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์วัดในหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนสงน้ำพระและรณรงค์งดดื่มสุราพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขออภัยครับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนทำบุญและรักษาศีล5ตลอดช่วงเทศกาลซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างความสงบนะครับเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเช่นที่ผ่านมาคำถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยนะครับให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง1 นาทีเท่านั้นลองคิดลองตอบมาดูนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามชวนคิดถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันดีกว่าครับกลุ่มที่4ครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าคนในชุมชนได้มาทำร่วมงานด้วยกันค่ะทำให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย
0: ทำบุญร่วมกันใช่ไหมทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสงบสุขเรียบร้อยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการรักษาศีล5ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของครูนะครับบอกว่าอย่างนี้เนาะว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์เช่นเวียนเทียนสงน้ำพระทำบุญรักษาศีลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุช่วยทำให้คนนะครับมีความประพฤติที่ดีมีน้ำใจเคารพกันและทำให้ชุมชนเนี่ยสามัคคีลดปัญหาทะเลาะวิวาทและการดื่มสุราจึงทำให้สงกรานต์นะครับเป็นเทศกาลที่สงบเรียบร้อยนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับเพราะว่าเราได้รับหลักธรรมนะครับได้รับวิถีชีวิตของชาวพุทธมาปฏิบัติใช่ไหมจึงทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ทะเลาะวิวาทกันนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้พระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อประเพณีศิลปะภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนช่วยหล่อหลอมให้เกิดเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับก็คือพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับข้อที่1ใบความรู้นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นใบงานที่3เรื่องพุทธประวัตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับ

0: อันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
1: อยากมานี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
2: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
3: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

ันเรื่อยๆขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำอีกไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สารีสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอธิยินชิดสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะรับหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1ปีการศึกษาเลยค่ะค่ะในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะลิขิตอักษรร้อยเรียงเรื่องเล่ากันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นงานเป็นการเขียนเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์นะคะของนักเรียนมาจากเหตุการณ์ที่เราประทับใจของนักเรียนโดยเลือกหัวข้อที่สนใจเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องสิ่งสำคัญจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวไปยังผู้อื่นนั่นเองนะคะก็จะเรียนด้วยกันหลากหลายชั่วโมงก็จะเป็นการฝึกทักษะที่จะได้ผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ชั่วโมงที่1เลยนะคะชื่อชั่วโมงว่าเรียนรู้ร้อยแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าร้อยแก้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนอธิบายลักษณะและจำแนกประเภทของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะแล้วก็ได้ถูกต้องด้วย2เขียนสรุปลักษณะสำคัญของงานเขียนร้อยแก้วประเภทต่างๆนะคะ3นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องมีพฤติกรรมนะคะที่จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีหนังสือมาแนะนำให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รู้จักกัน1เล่มนะคะชื่อหนังสือว่าคุกกี้รันประจนภัยในลอนดอนเป็นหนังสือที่เป็นแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในแต่ละตอนนะคะก็จะมีเรื่องราวของแต่ละเมืองนั้นๆที่คุกกี้รันได้ไปประจนภัยนะคะก็มีตัวละครที่ชื่อว่าเบรฟนะคะเบรฟเนี่ยตื่นขึ้นมาพบกับความเหลือเชื่อมากที่ตัวเองเนี่ยต้องเกิดมาเป็นคุกกี้นะคะแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่ผลิตมาจากเตาอบเขาเนี่ยจะต้องแปลงกายเป็นคุกกี้เพื่อไปประจนภัยในดินแดนต่างๆของอาณาจักรคุกกี้เพื่อหาตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านเหมาะกับวัยของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคนใดสนใจที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจนั่นเองค่ะค่ะคุณครูแนะนำหนังสือให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่านักเรียนมีหนังสือเล่มโปรดหรือไม่แล้วหนังสือนั้นมีการใช้ภาษาอย่างไรต้นทางมีใครมีหนังสือเล่มโปรดไหมคะปลายทางล่ะคะต้นทางวริศวริศมีหนังสือเล่มโปรดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวริศมีหนังสืออะไรชื่อว่าอะไรคะหนังสือของวริศ
1: หนังสือเล่มโปรดของผมคือหนังสือวายวิทยาศาสตร์ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องต่างๆครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเนื่องจากมีภาษาพูดและภาษาเขียนโปรดรวมกันครับ
0: ค่ะถือเป็นเล่มโปรดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1ในวันนี้เลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะเปิดโลกการอ่านเราจะมาเปิดโลกการอ่านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยมีลักษณะกิจกรรมก็คือนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษางานเขียนตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะคะโดยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องแอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนนะคะกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษางานเขียนที่ตนเองได้รับนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนทางพิจารณางานเขียนนะคะโดยประเด็นแรกก็คือประเด็นของงานเขียนว่าประเด็นสำคัญของงานเขียนคืออะไรนะคะงานเขียนที่นักเรียนอ่านมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การเขียนมีลักษณะเฉพาะอย่างไรในเรื่องที่นักเรียนอ่านที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันในกลุ่มของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการศึกษางานเขียนที่คุณครูได้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทราบเกี่ยวกับใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะเรื่องแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องไหนก่อนดีคะปรบมือให้กับอาสาสมัครกลุ่มแรกเลยค่ะค่ะกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านกลุ่มที่3นะคะค่ะเชิญเลยค่ะได้เรื่องอะไรคะ
1: ได้เรื่องแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับ
0: หนาวหน้าร้อนค่ะ
1: การประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ผู้เห็นผู้อ่านเห็นภาพครับส่วนลักษณะการใช้ภาษาเป็นภาษาที่เรียบง่ายครับเข้าใจง่ายและเป็นการบรรยายให้เห็นภาพครับลักษณะเฉพาะครับ
0: ใช่ไหมค่ะ
1: การจดบันทึกเหตุการณ์ที่ท่านได้พบเห็นเป็นประสบการณ์ครับ
0: ค่ะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ไหมคะครั้งหนึ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนก็คือมีชื่อหัวข้อว่าหนาวหน้าร้อนนะคะโดยลักษณะเฉพาะเลยก็คือเป็นการจดบันทึกการเดินทางของพระองค์ท่านในการจดบันทึกครั้งนี้เมื่อนักเรียนอ่านนะคะกลุ่มที่3ได้อธิบายแล้วว่าทำให้เห็นภาพคุณครูอยากจะถามกลุ่มที่3สักอีก1ครั้งว่าเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็นภาพเป็นถ้ำน้ำแข็งครับ
0: ค่ะเห็นเป็นสีเลยหรือว่าอย่างไรคะ
1: เห็นเป็นสีแล้วก็ความรู้สึกเลยครับ
0: ค่ะนอกจากเห็นภาพแล้วยังได้รับเรื่องราวอะไรอีกบ้างมั้ยคะ
1: ได้ยินเสียง
0: เสียงอะไรคะ
1: น้ำแข็ง
0: ค่ะอย่างไรได้ยินเสียงที่เป็นยังไง
1: กริ๊งกริ๊ง
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่1เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเรามาดูเพื่อนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือนกแคบไปไหนบินเหมือนนกหากินเหมือนไก่เป็นนกในวงเดียวกับนกพิราบและนกขาวลักษณะการใช้ภาษาของเรื่องนี้ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการและเข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะของเรื่องนี้คือเป็นข้อมูลจริงเกี่ยวกับนกแคปิไนและให้ความเพลิดเพลินในการอ่านของเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่านกชาบิไหนใช่ไหมคะที่เสนอเรื่องราวไปยังผู้อ่านเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าเราจะให้ความรู้กับผู้อ่านนะคะค่ะต่อไปกลุ่มที่6นะคะจะนำเสนอเรื่องงานเขียนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มประเด็นสำคัญเป็นการแจ้งเตือน

0: สภาพอากาศให้ประชาชนเข้าใจลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะต้องเป็นข้อเท็จจริงครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศในแต่ละวันที่การนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้จะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังผู้อ่านเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนหรือผู้อ่านเนี่ยได้รับทราบในสภาพอากาศแต่ละวันแล้วก็มีการเตรียมการว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่างานเขียนแต่ละประเภทก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเพลิดเพลินและลักษณะภาษาก็ใช้แตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่นะคะซึ่งเป็นงานเขียนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะคะค่ะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะนักเรียนลองพิจารณางานเขียนที่นักเรียนได้รับสิคะว่างานเขียนที่ได้รับเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองมีใครตอบได้บ้างงานเขียนที่แต่ละกลุ่มได้รับเมื่อสักครู่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมการอ่านใครตอบได้บ้างคะขอตัวแทน1คนค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
2: งานที่เขียนเป็นประเภทร้อยแก้วครับ
1: ค่ะค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยมีใครคิดว่างานเขียนที่กลุ่มตัวเองได้รับมีเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรองไหมคะมีไหมคะไม่มีถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะงานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วแล้วงานเขียนร้อยแก้วหมายถึงอะไรมีใครตอบได้บ้างเมื่อนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนจะต้องรู้สิว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบอกได้บ้างคะวอริสได้ไหมคะค่ะ
3: เป็นการเขียนเป็นภาษาเขียนครับ
1: เป็นภาษาเขียน
3: โดยที่จะไม่มีการเปื้อนสีมันเป็นบทร้อยกรองครับ
1: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะค่ะประมือให้กับวริศด้วยค่ะที่วริศตอบมาก็ถูกต้องนะคะว่าเป็นงานเขียนที่ไม่มีการเอื้อนเสียงเมื่อเราอ่านใช่ไหมคะเหมือนบทร้อยกรองค่ะลักษณะงานเขียนร้อยแก้วนะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการกำหนดบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำในการเขียนถูกต้องหรือไม่คะที่นักเรียนอ่านไม่มีการกำหนดเลยว่าจะต้องมีกี่คำจะต้องมีกี่วรรคจะต้องมีสัมผัสใช่หรือไม่ค่ะแล้วก็เป็นความเรียงทั่วไปที่เรียบเรียงคำตามรูปแบบประโยคนะคะตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทยก็จะเขียนด้วยลักษณะที่สละสลวยเป็นความเรียงทั่วไปนี่แหละจะเรียกว่างานเขียนร้อยแก้วมีใครบอกได้บ้างว่างานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราทราบไหมคะได้แก่อะไรบ้างที่เป็นร้อยแก้วที่เป็นงานเขียนที่ไม่มีการบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำอะไรเลยเรียบเรียงเหมือนที่เราอ่านทุกวันนี้ค่ะมีไหมคะวริศอีกแล้ว
3: นิยายต่างๆในปัจจุบันครับ
1: เช่นนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วอะไรอีกบ้างคะนอกจากนิยาย
3: หนังสือการ์ตูนและสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
1: ค่ะปรบมือด้วยค่ะให้กับวริศใช่แล้วค่ะนวนิยายถือเป็นหนึ่งในงานเขียนร้อยแก้วนะคะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรอีกบ้างงานเขียนร้อยแก้วบันทึกนะคะบันทึกเช่นบันทึกพงศาวดารเช่นบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเหมือนกับกลุ่มที่3และ4ได้อ่านไปนะคะเช่นความเรียงที่เขียนเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงให้ความรู้นะคะหรือนวนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เป็นการเรียบเรียงข้อมูลผูกเรื่องที่มีตัวละครมีฉากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีจุดจบของตัวละครแต่ละตัวละครนะคะเช่นบทละครนะคะบทละครก็จะเป็นงานเขียนที่ใช้ประกอบการแสดงละครนั่นเองบทละครวิทยุบทละครโทรทัศน์นั่นเองค่ะเช่นอนุทินคืออะไรอนุทินคือการจดบันทึกประจำวันนะคะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะเช่นสารคดีท่องเที่ยวนะคะก็เป็นสารคดีที่เป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะ เช่นอะไรอีกบ้างเช่นเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับนวนิยายแต่ข้อมูลเนื้อหาจะสั้นกว่าการลำดับเรื่องจะไม่ซับซ้อนเท่ากับนวนิยายนะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติเช่นชีวประวัติของสถานที่1สถานที่ชีวประวัติของบุคคลท่านหนึ่งนะคะถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งหมดนี้ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งสิ้นที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เคยอ่านเคยเจอในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างมีนิทานแล้วก็มีจดหมายเหตุนะคะที่เป็นงานเขียนร้อยแก้วงานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากถ้าจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการเขียนแล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนพอทราบไหมคะนักเรียนจะเห็นเลยว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเนี่ยบางงานเขียนนะคะจะมีทั้งข้อเท็จจริงจะเป็นข้อมูลที่จะต้องให้ความเพลิดเพลินเน้นความเพลิดเพลินเน้นข้อมูลที่เป็นจริงให้กับผู้อ่านใช่ไหมการแบ่งลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่ามีหลากหลายรูปแบบมากแต่เรามาจัดหมวดหมู่ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1งานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทสารคดีนั่นเองค่ะบันเทิงคดีเป็นลักษณะที่เป็นอย่างไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบันเทิงบันแสดงว่าเน้นอะไรให้กับผู้อ่านคะเน้นความบันเทิงนั่นเองให้ความเพลิดเพลินมุ่งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นประการสำคัญนะคะแต่ให้ข้อคิดคติสอนใจแก่ผู้อ่านเป็นประเด็นรองเหมือนกับหนังสือคุกกี้รันเลยค่ะที่ครูแนะนำให้กับนักเรียนคือให้ความเพลิดเพลินเป็นลักษณะที่เป็นบันเทิงคดีแต่ในความเพลิดเพลินนั้นยังสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจให้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างบันเทิงคดีมีอะไรบ้างคะงานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นบันเทิงคดีอะไรคะมีอะไรบ้างคะ
2: นวนิยายครับ
1: ค่ะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: นิทานครับ
1: ค่ะถูกต้องค่ะงานเขียนที่ลักษณะเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะก็อย่างเช่นนวนิยายนะคะก็เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบทละครก็บทละครโทรทัศน์บทละครวิทยุนะคะเรื่องสั้นนั่นเองอันนี้จัดได้ว่าเป็นประเภทบันเทิงคดีทั้งสิ้นคือให้เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านเป็นหลักนะคะแล้วประเภทสารคดีเป็นอย่างไรสารคดีเป็นอย่างไรคะสารคดีงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีก็คือเป็นงานเขียนที่ประการแรกเลยมุ่งให้ความรู้มุ่งให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญก่อนอันดับแรกนะคะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งบรรยายและพรรณนาเช่นจะนกหรือไก่ดีนะจัดได้ว่าเป็นสารคดีนะคะโดยอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบและก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาก็คือให้ความรู้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะงานเขียนประเภทสารคดีมีอะไรบ้างก็คือความเรียงนะคะบทความนะคะบทความที่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆก็จะพบในนิตยสารบทความในสื่อโทรศัพท์ของนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อในการอ่านได้นะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติก็คือต้องการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ความรู้ในเรื่องของประวัติกับผู้อ่านอันนี้ก็คืองานเขียนประเภทสารคดีนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประเภทสารคดีก็มีจดหมายเหตุนะคะมีอนุทินที่เป็นสารคดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของงานเขียนร้อยแก้ววันนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมระบุประเภทงานเขียนนักเรียนลองดูงานเขียนที่นักเรียนอ่านว่าเป็นประเภทใดเมื่อนักเรียนอ่านเมื่อสักครู่แล้วระบุลงไปในกระดาษที่คุณครูได้ให้นะคะ

0: ไรกันบ้างคะกับการระบุงานเขียนที่เรียนได้อ่านเมื่อสักครู่จากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายได้สอนให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยตอบได้แน่นอนว่างานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5จะเป็นตัวแทนตอบในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่5
1: งานเขียนร้อยแก้วเรื่องนี้เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มค่ะเป็นประเภทบทร้อยแก้วสารคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มีลักษณะให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในวันต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: งานเขียนเรื่องร้อยแก้วแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนครับ
0: ค่ะ
2: ประเภทบันเทิงคดีครับ
0: ค่ะทำไมถึงจัดว่าเป็นบันเทิงคดีคะ
2: เพราะว่า
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามีการเขียนแบบบันทึกครับ
0: ค่ะบันทึกเป็นได้ทั้งบันเทิงและสารคดีนะคะบันเทิงคดีและสารคดีค่ะอธิบายต่อได้เลยค่ะ
2: มีลักษณะเป็นบันทึกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง3กลุ่มด้วยค่ะค่ะเรื่องที่3แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นบันทึกนะคะนักเรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงบันทึกเป็นได้ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีเนื่องจากว่าบันทึกเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบใดถ้าเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินก็จัดว่าเป็นบันเทิงคดีถ้าเนื้อหาที่เป็นบันทึกที่ให้ความรู้ก็จัดได้ว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นสารคดีนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องสรุปความรู้ในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้ร้อยแก้วว่าอย่างไรบ้างนะคะลงใบกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ประเภทเนี่ยจัดได้ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจากที่นักเรียนอ่านตอบคำถามและจากการที่ฟังคุณครูอธิบายนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมสรุปความรู้ในวันนี้เรียนรู้ร้อยแก้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอาสาสมัครในการนำเสนอกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะนักเรียนต้นทางได้แก่นักเรียนกลุ่มที่3ตัวแทนนะคะในการนำเสนอความรู้เรียนรู้ร้อยแก้วร้อยแก้วมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแต่ละประเภทเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อยแก้วภาษาที่ไม่บังคับคำสัมผัสและฉันทลักษณ์ค่ะประเภทงานเขียนร้อยแก้วมี2ประเภทค่ะงานบันเทิงคดีเป็นงานเกี่ยวกับให้ความสนุกเพลิดเพลินค่ะเช่นนวนิยายค่ะสารคดีให้ความรู้ค่ะเช่นความรู้เกี่ยวกับนกหรือว่าภาษาค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการบังคับในการแต่งนะคะก็คือผู้เขียนสามารถมีอิสระในการแต่งเรื่องราวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคำจำนวนวรรคเนี่ยไม่มีการบังคับเลยให้อิสระในการเลือกใช้คำสำนวนโวหารแล้วก็ท่วงทำนองในการเขียนนะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอต่างๆเช่นอะไรบ้างที่เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีในปัจจุบันนวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทความความเรียงรายงานสารคดีซึ่งจัดเป็นประเภทแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบันเทิงคดีและสารคดีบันเทิงคดีเป็นหลักเลยมุ่งให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านแล้วก็สารคดีประการสำคัญเลยของงานเขียนที่เป็นสารคดีคือให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารร้อยแก้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียน2กิจกรรมเรื่องอ่านสารค้นหาโวหารนะคะแล้วก็ปากกากระดาษนะคะสีต่างๆที่นำมาใช้ในการประกอบการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ร้อยแก้วในวันนี้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมา

รวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยหาคำตอบค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนนะคะเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C มาให้กับนักเรียนแล้วนะคะโดยที่มีมุม A C B เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันค่ะด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะนักเรียน
2: A
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าด้าน A B เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่าด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะทีนี้คุณครูถามต่อค่ะว่าและด้าน A C ของเรายาวกี่หน่วยคะ
2: 4 หน่วย
1: ยาว4หน่วยใช่ไหมคะคุณครูก็ขอเขียนตรงนี้เลยนะคะต่อไปค่ะและด้าน AC ของเราล่ะคะยาวกี่หน่วยคะ
2: B
1: หน่วยค่ะแล้วก็ความยาวของด้าน BC ล่ะคะ
2: A
1: หน่วยโอเคค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะมีคำถามมาทบทวนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่ครูได้กำหนดไว้ให้นะคะเราจะอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการได้อย่างไรคะเราจะเขียนในรูปของสมการความสัมพันธ์ได้ยังไงคะ
3: C เท่ากับ A
1: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนนะคะแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะนะคะเพราะว่าจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่านะคะกำลัง2ของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจะเท่ากับผลบวกของกำลัง2ของความยาวของด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากค่ะค่ะต่อไปค่ะและเงื่อนไขสำคัญของรูปสามเหลี่ยมในการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมีอะไรบ้างพอที่ออกไหมคะเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะถูกต้องค่ะนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เรานำมาพิจารณาต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องค่ะแล้วก็เราจะต้องทราบอะไรโจทย์ต้องให้อะไรมาแล้วบ้างคะต้องให้ถูกต้องค่ะโจทย์ต้องให้ความยาวได้มาแล้วอย่างน้อยกี่ด้านคะ
2: 2
1: ด้านถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะว่าเงื่อนไขสำคัญคือ1เลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนพิจารณาจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจึงจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้นะคะและโจทย์เนี่ยจะต้องให้ความยาวของด้านมาอย่างน้อย2ด้านใช่มั้ยคะเยี่ยมมากค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะคะความเข้าใจข้อเรียนเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทำนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมที่3นะคะเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส2นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะค่ะสำหรับนักเรียนต้นทาง นะคะเดี๋ยวหนูหยิบใบกิจกรรมที่3ขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะคะ1ค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาคำเก่าของท่านผู้เฒ่า1ค่ะจากใบกิจกรรมนะคะ2ให้นักเรียนวาดลายแทงตามคำเก่าของท่านผู้เฒ่า1ลงบนกระดาษจุดที่ครูได้กำหนดให้ในใบกิจกรรมค่ะโดยที่แต่ละจุดที่อยู่ติดกันในแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะบนกระดาษจะห่างกันเท่ากับระยะจริงก็คือ100เมตรค่ะและ3นะคะเมื่อวาดลายแทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาคำตอบค่ะเดี๋ยวในตอนที่1เนี่ยคุณครูจะร่วมหาไปพร้อมกับนักเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะระหว่างนี้เนาะในการเขียนแผนผังนะคะให้นักเรียนพิจารณาการเลี้ยวซ้ายและการเลี้ยวขวาให้เสมือนกับที่นักเรียนได้เดินทางจริงๆนะคะโดยที่การวัดระยะห่างก็คือการวัดระยะในแนวตรงระหว่างจุดทั้ง2จุดนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนวาดลายแทงตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าลงบนกระดาษจุดแล้วหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเมื่อกำหนดจุด A เป็นจุดเริ่มต้นและจุด B เป็นที่ซ่อนสมบัตินั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเรื่องของทิศกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับทิศนะคะเราจะให้ทิศเหนือนะคะอยู่ด้านหน้าบนกระดาษนะคะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ด้านขวามือของนักเรียนจะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองแล้วก็ส่วนด้านหลังห้องก็จะเป็นทิศใต้นะคะเมื่อเรียนได้ทบทวนเรื่องของทิศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเจอกิจกรรมยังคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองวัดลายแทงตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า1กันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คำกล่าวของท่านผู้เฒ่าได้ให้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมอ่านพร้อมๆกันค่ะจากจุดเริ่มต้นก้าวเดินไปทางทิศเหนือกี่เมตรคะ
3: 400
1: เมตรไม่หันซ้ายแต่เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกแล้วเดินต่อไป500เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาอีกทีเดินไปทางทิศใต้แต่ไม่ไกลไปแค่100เมตรต่อไปไม่กี่อึดใจขอเลี้ยวขวาอีกสักทีแล้วเดินไปทางทิศตะวันตก100เมตรจะได้เพชรสมใจหายเหนื่อยโดยพันนี่คือคำกล่าวที่ท่านผู้เฒ่าหนึ่งได้ให้เราไว้ดังนั้นเราจะต้องไปหาที่ซ่อนสมบัติกันค่ะได้ลองสังเกตที่ใบกิจกรรมของเรานะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดจุดเริ่มต้นให้แล้วจุดเริ่มต้นของเราโจทย์บอกแล้วว่าให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดอะไรคะให้เป็นจุดเริ่มต้นให้เป็นจุดอะไรคะ
3: A.
1: จุด A ใช่ไหมคะแล้วก็เราลองดูตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ท่านผู้เฒ่าบอกว่าอะไรคะประโยคแรกเลย ค่ะก้าวเดินไปทางทิศเหนือ400เมตรโดยที่เราบอกแล้วคะว่าระยะห่าง1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรดังนั้นเราเดินไปกี่ช่วงจุดคะ4ไปทางทิศไหนคะทิศเหนือคุณครูจะล้างให้ก่อนเนาะสมมุติว่าเราเดินไป1 2 3 4ต่อไปท่านผู้เฒ่าบอกว่าไงต่อคะไม่หันซ้ายแต่เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกแล้วเดินต่อไปกี่เมตรคะ500เมตรแปลว่าระยะห่างกี่ช่วงจุดคะ5ช่วงจุดดังนั้นเราต้องไปไหนคะซ้ายหรือขวาคะทางทิศตะวันออกแล้วก็ต่อไปนะคะ1 2 3 4 5ได้แล้วต่อไปค่ะจากนั้นท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าไงคะถูกต้องค่ะจากนั้นเลี้ยวขวาอีกทีเดินไปทางทิศใต้แต่ไม่ไกลไปแค่100เมตรนะคะซึ่งเราจะต้องไปไหนคะ

0: ล่าลงมาด้านลงมาทางทิศใต้ค่ะซึ่งกี่ช่วงจุดคะ
1: 1
0: ช่วงจุดโอเคหมดยังคะมีอีกไหมคะมีอีกท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าไงต่อคะถูกต้องค่ะต่อไปไม่กี่อึดใจขอเลี้ยวขวาอีกสักทีแล้วเดินไปทางทิศตะวันตกเท่าไหร่คะ100เมตรซึ่งระยะห่างกี่ช่วงจุดคะเราต้องไปไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาคะโอเคอันนี้เป็นไงคะจบไหมคะคำกล่าวท่านเท่าถึงเพชรยังคะถึงแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าจุดของเราจุดนี่ค่ะเป็นจุดปลายทางจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดเราให้เป็นจุดอะไรจำได้ไหมคะจุด B นะคะเป็นจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดที่ซ่อนสมบัตินั่นเองดังนั้นเราได้จุด A เป็นจุดเริ่มต้นจุด B เป็นจุดที่เราซ่อนสมบัติทีนี้เราจะหาระยะทางได้ไงคะเดี๋ยวคุณเริ่มแรกทำไมคะแล้วบางคนบอกว่าหนูต้องวาดรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเริ่มแรกเราลากจากจุดเริ่มต้นจุด A ไปหาจุด B ก่อนนะคะถ้าเรียนมีไม้บรรทัดก็จะสวยงามแล้วก็ตรงกว่าของคุณครูนะคะคุณครูจะลากแบบนี้ก่อนต่อไปเราเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยังคะแต่คุณครูจะต้องไปจุดไหนต่อคะมีใครจะมาช่วยครูเติมไหมคะลองดูไหมคะลองดูไหมคะได้ไหมคะคุณครูลากได้ไหมคะจากจุด A เราจะต้องลากขึ้นไปกี่ช่วงจุดคะ3ช่วงจุดโอเคนะคะแล้วก็เรากำหนดให้เป็นจุด4ก็ได้ค่ะถ้าเราสร้างมาใหม่นะคะแล้วก็ลากเชื่อมกันเลยโอเคกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยังคะเป็นแล้วดังนั้นความยาวด้านไหนที่เรียนทราบแล้วบ้างนะคะความยาวด้าน AC นะคะมีระยะห่างกี่ช่วงจุดคะ AC 3นะคะ3ช่วงจุดหรือว่าเท่ากับ300เมตรเก่งมากต่อไปความยาวด้าน AB หนูทราบไหมคะยังไม่ทราบถูกต้องค่ะต่อไปความยาวด้าน BC ล่ะคะมีความยาวเท่าไหร่คะกี่เมตรคะโอเคก็คือ400เมตรหรือว่า4ช่วงจุดใช่ไหมคะโอเคดังนั้นจากความสัมพันธ์ของเราเราทราบความยาวด้านแล้วกี่ด้านคะ2ด้านแปลว่าหนูสามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้ไหมคะได้โดยใช้อะไรคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่1นะคะนักเรียนก็เขียนลงในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะข้อ1น่าจะเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะลายแทงที่เราวาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะค่ะต่อไปโจทย์ให้เราหาอะไรอีกจำได้ไหมคะโจทย์บอกว่าหาอะไรเอ่ยหาอะไรคะหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของเราก็คือจุด A นะคะส่วนที่ซ่อนสมบัติก็คือจุด B ดังนั้นเราหาความยาวด้านไหนคะด้าน AB ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะแล้วก็เรียนสามารถที่จะลงมือทำในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติกันค่ะนะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะและจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ3ยกกำลัง2บวกด้วย4ยกกำลัง2

0: 3ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ9ถูกต้องค่ะบวกด้วย4ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ16นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ9บวกด้วย16 9บวกด้วย16เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 25
0: ดังนั้น AB ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เท่ากับ5ถูกต้องค่ะแต่เนื่องจากว่าระยะห่างของเรา1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรคะดังนั้นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่ซ่อนสมบัติจะเป็นกี่ร้อยเมตรคะ
1: 500
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็คือนํา5คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ500เมตรนะคะดังนั้นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะตามคํากล่าวของท่านผู้เฒ่า1นั้นก็คือระยะห่างเป็น500เมตรนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะและสามารถที่จะลงมือนะคะทำในใบกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า2นะคะเราสามารถลงมือทำต่อได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะสำหรับในคำกล่าวของท่านพ่อหนึ่งนักเรียนน่าจะเฉลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองกันค่ะค่ะนักเรียนคะคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองนะคะเขาบอกว่าจากจุดเริ่มต้นขับรถไปทางทิศใต้200เมตรเลี้ยวซ้ายขับตรงไปช้าๆไปตามซอย300เมตรเห็นข้างหน้าเป็นถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือขับเรื่อยๆไปตามทางอีก 1,200 เมตรเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขับไปทางทิศตะวันตกอีก 1,100 เมตรไม่ต้องคิดเลี้ยวไปทางอื่นไกลยังคงเลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้เพียง200เมตรต่อไปก็เลี้ยวขวาขับตรงไปอีกแค่400เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งสุดท้ายขับตรงไป300เมตรถึงที่หมายปลอดภัยได้สมบัติไปครองนี่คือคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองค่ะนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองคุณครูจะให้เราได้ลงมือทำด้วยตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะโดยที่ครูกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับนักเรียนแล้วนะคะก็คือจุดสีเขียวของเรานั่นเองนะคะให้ A เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ

ักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเรียบร้อยไหมคะสำหรับคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าสองส่วนใหญ่น่าจะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนั่นคุณครูขออาสาสมัคร1คนค่ะออกมาวาดลายแทงให้ครูหน่อยขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเมื่อเพื่อนวาดลายแทงเรียบร้อยแล้วนั้นตรงกับที่เรียนได้วาดไว้หรือเปล่านะคะนักเรียนขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะระหว่างนี้นะคะได้เรียนต้นทางและได้เรียนปลายทางก็ลองร่วมนะคะพิจารณาดูว่าสิ่งที่เพื่อนวาดนั้นเหมือนกับที่เราสร้างไว้หรือเปล่านะคะคำตอบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ

0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามายืนก่อนนะคะนักเรียนค่ะได้ลองดูว่านะคะสิ่งที่เพื่อนได้เฉลยไปตรงกับที่เราวาดไว้ไหมคะตรงไหมคะ
1: ตรง
0: ตรงใช่ไหมคะโอเคข้อนี้นะคะเพื่อนได้วาดแล้วว่าจากจุด A เป็นจุดเริ่มต้นนะคะและจุด B เป็นจุดที่ซ่อนสมบัตินะคะตอนนี้เพื่อนได้วาดมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะก็ถ้าถูกต้องเลยสามารถตัวถูกลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าในใบกิจกรรมของเรานั้นให้หาอะไรต่อจะได้ไหมคะหาจุดเริ่มต้นกับที่ซ่อนสมบัติใช่ว่ามีระยะห่างเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างนั้นข้อนี้ของเราค่ะระยะ AB ของเราได้เท่าไหร่คะในถามว่ายังหาแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะดังนั้นก็ถ้าคนไหนที่วาดรูปได้แตกต่างจากเพื่อนครั้งนั้นก็สามารถจะแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนตรวจสอบความเรียบร้อยของใบงานก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะระยะห่างจากเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะเมื่อเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ค่ะและจากชื่อสิบบทพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ5ยกกำลัง2บวกด้วย12ยกกำลัง2ค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ169ดังนั้นความยาวด้าน AB เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 13
0: ค่ะแต่ว่าโจทย์ต้องการอยากทราบระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยที่ระยะห่าง1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรดังนั้นข้อนี้ระยะห่างจากจุดเริ่มต้น A ถึงที่ซ่อนสมบัติ B จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1,500
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติเท่ากับ 1,300 เมตรนั่นเองถูกต้องค่ะก็ถ้าถูกก็ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เราเคยเจอนะคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยเคยเดินทางไกลใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นค่ะคุณครูก็จะมีสถานการณ์มาให้เรานะคะก็คือบอกว่าลูกเสือกองหนึ่งออกเดินทางไกลจากโรงเรียนไปยังค่ายพักแรมแห่งหนึ่งนะคะจากแผนที่ที่นายกองได้รับพวกเขาจะต้องเดินทางจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 3.5 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปทางทิศตะวันออกอีก5กิโลเมตรถึงจะถึงค่ายพักแรมอยากทราบว่าค่ายพักแรมนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเรามานะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราก็ทราบแล้วว่าทิศของเรานั้นแบ่งออกเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมคะในเมื่อเรากำหนดทิศตรงกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะค่ะได้เลยค่ะคุณครูก็ได้นะคะจำลองภาพออกมาให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดให้จุด A และจุด D แผนที่ตั้งโรงเรียนและค่ายพักแรมค่ะโดยที่นะคะเราจะให้ AB แทนระยะห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก7กิโลเมตรนะคะ BC แทนระยะห่างจากจุด B ไปทางทิศเหนือ 3.5 กิโลเมตรค่ะ CD แทนระยะห่างจากจุด C ไปทางทิศตะวันออก5กิโลเมตรค่ะและ AD แทนระยะห่างจากโรงเรียนถึงค่ายพักแรมนะคะนักเรียนเราดูว่าจากโจทย์ที่ครูได้จำลองเอาไปรูปภาพให้เราแล้วนะคะข้อนี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะจำได้ไหมคะอะไรนะคะเรียนบอกว่าเราต้องสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะที่คุณครูจะต้องต่อความยาวด้านไหนไปคะเริ่มแรกเลยสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะระยะห่างจาก

โรงเรียนไปค่ายพักแรมก็คือ A ไป D เราทำไงคะนักเรียนเราก็ลากจากจุด A ไปจุด D ใช่ไหมคะโอเคต่อไปล่ะคะเราต้องต่อความยาวของส่วนของเส้นตรงตรงไหนบ้างส่วนของตรง AB เราลากต่อไปทาง B ใช่ไหมคะลากไปถึงตรงไหนล่ะคะโอเคนะคะสมมติว่าครูก็ลากตามที่เรียนได้ออกแบบไว้จนถึงจุด D และลากจากจุด D ลงมาให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง CB ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครูตั้งชื่อจุดเป็นจุดอะไรดีคะเอาจุดที่ไม่มีมาก่อนเนาะ A มี B มี C มี D แล้วต่อไปเป็นครูขอเป็นตัว E แล้วกันค่ะแล้วก็จะประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถหาระยะห่างจากโรงเรียนถึงค่ายพักแรมได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยค่ะครูถามก่อนเมื่อสักครู่ที่เราหาระยะ AE เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้เราทราบว่า AB นะคะมีความยาวเท่ากับ7กิโลเมตรแต่ว่า BE ล่ะคะเราทราบไหมคะว่ากี่กิโลเมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ BE เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5เพราะว่าอะไรคะนะคะเราได้ว่า BE เท่ากับ CD ดังนั้นถ้า CD เท่ากับ5หน่วยนะคะ BE ก็จะยาว5เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะความยาวของด้าน DE ล่ะคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะ 3.5 นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า DE ของเรานะคะยาวเท่ากับ CB ดังนั้น DE ก็เท่ากับ 3.5 ด้วยถูกต้องค่ะโอเคนะคะก็เราก็ต่อส่วนของเส้นตรง AB นะคะไปทางจุด B ให้พบกับเส้นตรงที่ลากจากจุด D และขนานกับส่วนของเส้นตรง CB ค่ะที่จุด E ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก BEDC นั่นเองค่ะและรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AED นะคะที่มีมุม AED เป็นมุมฉากค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าความยาวของด้าน DE เท่ากับ 3.5นะคะต่อไปความยาวของด้าน AE เท่ากับเท่าไหร่คะ12ก็คือ7บวกด้วย5ก็จะเท่ากับ12นั่นเองถูกต้องค่ะเรามาหาคำตอบได้เลยค่ะดังนั้นค่ะจากทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่าไงคะ AD ยกกำลัง2เท่ากับ AE ยกกำลัง2บวกด้วย ED ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งความยาวของด้าน AD หนูทราบไหมคะยังไม่ทราบนะคะ AE นะคะความยาวของด้าน AE เท่ากับ12ยกกำลัง2ใช่ไหมคะบวกด้วย ED นะคะความยาวด้าน DE 3.5 โอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ของเรานะคะ AD ยกกำลัง2เท่ากับ 156.25 ความยาวด้าน AD นะคะจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเราดูสิคะว่าตอนนี้เราได้แล้วค่ะว่า AD ยกกำลัง2เท่ากับ 156.25 แต่เราต้องการทราบความยาวของ AD เท่านั้นนะคะคือด้าน AD เท่าไหร่คะ 12.5 ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าค่ายพักแรมนี้อยู่ห่างจากโรงเรียน 12.5 กิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นการใช้เรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเราใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกทำไปพร้อมกันค่ะค่ะสำหรับแบบหัดที่4นะคะทฤษฎีพีทาโกรัสในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบฝึกหัดที่4ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับในแบบหัดนี้ก็จะมีด้วยทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะครูก็จะมีตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงมาให้กับเราได้ฝึกแก้ปัญหานะคะค่ะนี่ก็จะเป็นในข้อที่1ค่ะบ้านของนิดามีสระบัวซึ่งลึก 0.8 เมตรนะคะคุณพ่อของเธอได้ซื้อโคมไฟลอยน้ำเพื่อมาประดับสระบัวเพิ่มโดยโคมไฟลอยน้ำที่ซื้อมานี้มีเชือกสำหรับรั้งโคมไฟไม่ให้

ลอยไปไกลนะคะซึ่งเชือกนี้จะยึดไว้กับพื้นสระบัวถ้าเชือกสำหรับล้างโคมไฟนี้ยาว1เมตรจงหาว่าโคมไฟลอยน้ำนี้จะลอยห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดเชือกที่ก้นสระได้ไม่เกินกี่เมตรนะคะในข้อที่1ค่ะอันนี้ก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับข้อที่1 นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้แล้วเรียนก็สามารถเติมนะคะตัวเลขลงไปได้ก่อนเลยนะคะเพื่อให้เราได้หาส่วนที่โจทย์ไม่ได้ให้มาได้ชัดเจนนะคะอย่างข้อนี้เลยค่ะคุณครูช่วยเรียนไปพร้อมกันเนาะก็คือเนื่องจากว่าโคมไฟลอยน้ำสามารถลอยน้ำนะคะไปได้ไกลที่สุดเมื่อเชือกที่ยึดไว้กับจุดตึงพอดีนะคะซึ่งยาวเท่ากับ1เมตรแล้วก็จะได้ว่าด้านนี้นะคะเห็นไหมคะได้1เมตรและแปลว่าตอนนี้เรียนรู้ความยาวด้านกี่ด้านแล้วคะ2ด้านแล้วก็คือ 0.8 เมตรกับ1เมตรนะคะตอนนี้เราต้องหาความยาวด้านไหนคะด้านไหนด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะดังนั้นเรียนสามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสช่วยหาคำตอบได้เลยนะคะก็คือเริ่มแรกเขียนอะไรก่อนคะจำได้ไหมคะก็คือเราทราบความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็คือ1ใช่ไหมคะก็คือ1ยกกำลัง2เท่ากับ 0.8 ยกกำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็จะบวกด้วยด้านประกอบมุมฉากที่เรียนสมมติขึ้นมาได้เลยนะคะลองดูว่าข้อนี้คำตอบจะเป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้นะคะเราก็จะมาหาระยะห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดจนถึงตำแหน่งดังกล่าวนะคะโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะนะคะโดยที่คุณครูจะให้ x นะคะแทนระยะห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดจนถึงโคมไฟลอยน้ำที่ลอยไปได้ไกลที่สุดนะคะคุณครูให้เป็น x ก็คือด้านนี้นะคะเห็นไหมคะและก็สามารถแก้สมการหาคำตอบได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ของเราคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะใครได้แล้วได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะข้อนี้เพื่อนได้คำตอบแล้วนะคะ1ลบด้วย 0.64 เราจะได้ว่า x นะคะยกกำลัง2เท่ากับ 0.36 แต่เราต้องการทราบแค่ x อย่างเดียว x จะเป็นเท่าไหร่คะ 0.6 ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่าโคมไฟลอยน้ำนี้จะลอยห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดได้ไม่เกิน 0.6 เมตรนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่1

เรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะสำหรับในข้อที่สองค่ะนะคะถ้าโจทย์บอกแล้วค่ะว่าถ้าโจทย์นะคะให้มาเป็นข้อความแบบนี้เราสามารถเลยคะจำลองเป็นรูปภาพก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างข้อที่สองนะคะคุณครูก็จะได้กำหนดเป็นรูปภาพมาให้แล้วนะคะนะคะว่าระยะทางจากบ้านของมาวินนะคะอยู่ห่างจากร้านอาหารของคุณแม่ 1.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากร้านอาหารของคุณแม่นะคะอยู่ห่างจากโรงเรียน2กิโลเมตรแต่โจทย์ต้องการให้เราหาอะไรคะข้อนี้

0: ก็คือนะคะระยะทางจากบ้านของมาวินไปโรงเรียนแล้วหาอีกไหมคะหาอีก
1: แต่ละวันมาวินปั่นจักรยานกี่กิโลเมตรอย่าง
0: น้อยใช่ค่ะก็คือนอกเหนือนี้คือถามอีกว่าอยากทราบว่าในแต่ละวันนะคะมาวินจะขี่จักรยานเป็นระยะทางอย่างน้อยกี่กิโลเมตรนะคะโดยที่เขาให้เงื่อนไขว่าว่าไงคะคือตอนเช้ามาวินสามารถจากบ้านไปโรงเรียนได้เลยไหมคะได้เลยแต่ขากลับต้องแวะไหนก่อนคะแวะและหาคุณแม่ก่อนแล้วค่อยกลับบ้านดังนั้นเราจะเห็นว่ามาวินเนี่ยเดินทางเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองก็คือระยะทางก็คือจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนนะคะไปร้านอาหารของคุณแม่แล้วค่อยกลับไปที่บ้านอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดความยาวด้านมาให้แล้วกี่ด้านคะ
1: 2
0: ด้านก็คือด้านไหนเอ่ยด้านประกอบมุมฉากเก่งมากดังนั้นหนูต้องหาอะไรก่อนคะหาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนก็คือจากบ้านกับโรงเรียนห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ค่อยนำความยาวทั้งหมดใช่ไหมคะค่อยนำนะคะระยะทางทั้งหมดมาบวกกันแล้วจึงจะเป็นคำตอบนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะก็เดี๋ยวนักเรียนเอาข้อนี้ไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่3นะคะค่ะสำหรับในข้อ3นะคะโจทย์ก็บอกว่าบันไดยาว 6.5 เมตรวางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตรอยากทราบว่าปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรพร้อมวาดภาพประกอบนะคะเช่นเดียวกับข้อนี้ถ้าเลยวาดภาพประกอบไปเลยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะค่อยเขาบอกว่าบันไดของเรายาวเท่าไหร่คะยาว 6.5 ซึ่งวางพิงกับอะไรอยู่คะ
2: ผน
0: ังตึกแปลว่าต้องวางในฐานของแบบเอียงนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เชิงบันไดห่างจากผนังเท่าไหร่คะ 2.5 เมื่อเรียนได้จำลองภาพวาดประกอบนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างของคุณครูนะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดนะคะ A B C มาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบันไดของเรานะคะก็คือความยาวของด้าน A C ก็คือความยาวของบันไดใช่ไหมคะก็คือ 6.5 เมตรนะคะส่วนความยาวของด้าน B C ก็คือเชิงบันไดอยู่ห่างจากผนัง 2.5 เมตรดังนั้นเราจะต้องหาอะไรคะปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรซึ่งเราต้องหาความยาวด้านไหนคะข้อนี้ด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะโอเคนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่5ค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ก็เดี๋ยวให้เรียนนั้นเก็บไว้ไปเป็นการบ้านค่ะเป็นการทบทวนเนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะซึ่งนักเรียนปลายทางและครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองค่ะนะก็รบกวนคุณครูปลายทางค่ะเฉลยใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราไปสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับในการแก้ปัญหานะคะเราอาจวาดรูปเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ระบุให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานั้นนะคะคืออะไรและโจทย์เนี่ยมีข้อมูลใดให้มาแล้วบ้างนะคะหรือความยาวของด้านใดที่โจทย์ต้องใช้ในการหาคำตอบนะคะแล้วก็สามารถวาดออกมาเป็นรูปภาพให้มันเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็อย่างที่เราทำไปก็คืออะไรคะการหาระยะห่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำไปนะคะรวมถึงการหาระยะทางด้วยนะคะหรือว่าการหาความสูงเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบของโจทย์ในข้อนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือ1ใบกิจกรรมที่5นะคะและแบบฝึกหัดที่6นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะเป็นชุดก้าลูกโป่งที่เราไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ครูก็จบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
1: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
1: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
0: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
10: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
11: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นยุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกค
1: อนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
8: เย้
9: ดูได้คนดูเยอะเลย
10: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว

0: Good morning. Welcome to Fitness Excellence. How may I help you?
1: I want to get in shape.
0: Are you interested in opening a membership?
1: Can I know more about the options that you have?
0: Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room, but you'll have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge.
1: And how much do these memberships cost?
0: The limited membership is 2,500 baht a month, and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
1: Can I take a look around the gym?
0: Of course, I'll give you a tour. So, we have the cardio machines here, and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights, and we have some compound lifting machines.
1: I like it. The gym is spacious, and the equipment looks really good.
0: I'm glad you like our gym.
1: By the way, is there a registration fee?
0: No, we don't charge any joining fee.
1: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
0: Well, the prices of you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
1: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So, what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
7: ้ให้ความรู้ครับ
8: ให้เพื่อนครับ
9: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
10: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
11: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
12: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
13: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและทำมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
14: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึงครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึงได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
15: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆอีกมากมายค่ะ
6: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อดำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
13: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอด

0: ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสำฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของ

ท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนะ

ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
3: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: กันดื้อขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40%เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา 6:00 น.ยาวไปจนถึง 4:00 น.ค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ 60-40 ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน6โมง

0: ช้าของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป่าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจักรบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้

0: ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 นโดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมย์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา5 ทุ่มค่ะ
1: นัดกัน5 โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5 โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6 โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงก์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32 คนไม่มีชื่อแต่8 คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8 คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5 ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
0: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3 คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคมนี้ค่ะ
2: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25 นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26 พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน118 คนแบ่งเป็นชาย115 คนหญิง3 คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79 คนแบ่งเป็นชาย78 คนแล้วก็หญิง1 คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24 ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
0: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนบุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามรวมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67 ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15 ปีแต่ยังไม่เกิน18 ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198 รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
2: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับ ผู้มาขอความช่วยเหลือจนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาลพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
2: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: มาดูการปราบแกรมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นแกรมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายผ่านปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทาง

0: โดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหน่วยที่1นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะในหน่วยที่1นะคะการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเคยได้ยินไหมคำนี้คุ้นๆไหมเหมือนคล้ายๆเมื่อตอนม.1เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมแต่พอมาม.2เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมที่เราเรียนในตอนม.1อ่ะเป็นหนึ่งส่วนประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในม.2เนี่ยเราจะเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อนำมาแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันมาช่วยกันคิดหน่อยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะช่วยกันระดมความคิดเลยพูดคุยกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักนะปลายทางสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะนะคะนักเรียนดูนะเช่นครูยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นทางหัวหินปลายทางเชียงใหม่ไกลไหมเนี่ยในห้องนี้ใครเคยไปบ้างยกมือต้องมีสักคนแหละมี1 2 3 4 5คนมี5คนที่เคยไปเส้นทางนี้ถูกต้องไหมคะแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วนะแต่ที่เหลือทำไมเคยไปไหมไม่เคยไปนะคะสมมุติว่ามีเพื่อนมาถามทางไปเส้นทางนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรโอ้โหทำยังไงล่ะทำยังไงดีอ่ะระดมความเลยนะคะเขียนใส่กระดานไว้บอร์ดก็ได้นักเรียนคุยกันเลยค่ะคุยกันเลยมีปากกาไหมคะมีปากกาไหมเอาปากกาให้เพื่อนหน่อยกลุ่มไหนไม่มีปากกาเขียนไว้บอร์ดนักเรียนเขียนใส่กระดาษลงไปได้เลยนะด้านหลังหรือใส่สมุดก็ได้นะคะทำยังไงดีล่ะ ไม่ใช่ด้านหลังกระดานไว้บอร์ดนะด้านหลังใบงานนะลูกนะเอาลองช่วยกันคิดซิเดี๋ยวครูจะสุ่มนะสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาตอบให้เพื่อนไปทางฟังเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนให้ไปทางอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักครูยกตัวอย่างเช่นนะต้นทางหัวหินปลายทางเชียงใหม่นะคะนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรปลายทางเปลี่ยนเส้นทางได้นะคะ

0: อะคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนนะปรึกษากันได้นะคะเราจะมีวิธีการบอกยังไงล่ะได้หรือยังคะไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่1เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่6เสร็จแล้วกลุ่มไหนพร้อมนำเสนอคำตอบก่อนยกมือเลยกลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ข้อแรกครับเขียนข้อมูลให้กับเพื่อนที่ต้องการจะไปครับหรือว่าเขียนโน้ตแล้วก็แผนที่เส้นทางที่ต้องการเดินทางไปครับแล้วก็ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอีกสัก2กลุ่มละกันจะได้แนวคำตอบที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่6กลุ่มที่6กลุ่มที่6เชิญเลยค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะไปทางก็ด้วยนะคะ
2: ให้เพื่อนค้นหาใน Google Map ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ทีมที่4เร็วๆตอบเลยด้วยความมั่นใจ
3: Google Map ครับแล้วก็แผนที่ครับแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนครับแล้วก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่ปลายทาง
0: โอ้โหปรบมือเพื่อนหน่อยลงทุนมากเลยกลุ่มนี้ขับรถไปส่งเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาไหมเป็นนะคะนักเรียนคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเบื้องต้นในการอะไรคะแก้ไขปัญหาแต่ถ้าทำไมคะในสถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นล่ะนะนักเรียนจะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ถูกต้องไหมเช่นอะไรคะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ไหมอันนี้เป็นข้อจำกัดไหมข้อจำกัดเวลาเป็นข้อจำกัดไหมคะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะปัญหาแต่ละปัญหานะคะก็อาจจะมีความซับซ้อนที่ไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คืออธิบายกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะ2วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโจทย์เมื่อกี้นี้ในชีวิตประจำวันไหมนะคะไม่ต้องว่าเพื่อนมาถามหรอกทำไมคะตัวเราเองเนี่ยสมมติเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านถ้าสมมติวันนั้นทำไมคะผู้ปกครองไม่ว่างถูกต้องไหมรถรับส่งเกิดทำไมคะเสียขึ้นมาเราต้องเดินทางกลับบ้านเองโดยรถประจำทางเนี่ยต้องทำไมต้องเริ่มมีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วไหมนะคะก็ต้องมีการคิดคำนวณใช่ไหมใช้หลักตัวนี้มาได้นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกลุ่มนะคะมาถึงก็กิจกรรมเลยนะนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนในการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องในห้องเรามีทั้งหมดกี่คน30นักเรียนไปทางมีทั้งหมดกี่คนมีเยอะหรือไม่นะคะเราจะต้องทำไมคะเขียนขั้นตอนวิธีการเรียงอะไรคะความสูงใช่ไหมของเพื่อนในห้องเราจะมีนะคะวิธีการอย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรระดมความคิดกันภายในกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวครูให้อภิปรายทีละกลุ่มโอเคไหมนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: พ่อค้าพร้อมนำเสนอหรือยังพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะครูขอเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปลายทางนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องนะคะตอนนี้เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะเป็นคนนำเสนอเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนนะคะตามจริงอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มแหละนะคะแต่ว่า2กลุ่มพอนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะเชิญค่ะ
1: 1สอบถามข้อมูลความสูง2วัดส่วนสูง3จดบันทึกส่วนสูง4สังเกตข้อมูลความสูง
0: ค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะส่งไมค์เพื่อนหน่อยเร็ว
2: ถามส่วนสูงเพื่อนแต่ละคนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนยืนเรียงเป็นหน้ากระดาษแล้วก็ดูส่วนสูงของแต่ละคนว่าใครสูงกว่ากันค่ะ
0: เบสิกเลยเนาะนะคะยืนเรียงหน้ากระดาษแล้วก็ทำไมคะดูว่าใครสูงกว่าใครใช่ไหมแล้วก็จับสลับเอาถูกต้องไหมนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนักเรียนคะครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิธีการในการจัดเรียงความสูงเนี่ยแตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันไหมผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันคือจัดลำดับความสูงใช่ไหมอาจจะเป็นจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ครูมีกรณีตัวอย่างที่เป็นการจัดลำดับความสูงนะคะของเพื่อนในห้องที่เอาแนวคิดเชิงคำนวณมาทำไมคะมาประยุกต์ใช้นะคะทีนี้ในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบความรู้เรียบร้อยแล้วในมือถูกต้องไหมใช่ไหมคะนะให้นักเรียนศึกษาเลยนะจะมีกรณีตัวอย่างนะการจัดลำดับความสูงดูสิว่าพอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับความสูงเนี่ยนักเรียนพอทำไมคะพอนำมาเข้ากับแนวคิดเชิงคำนวณแล้วเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วงท้ายกันนะนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีเลยเริ่มได้เลยค่ะ

โอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไม่ทันนะคะเป็นยังไงบ้างพอได้ศึกษาไปความรู้แล้วเป็นยังไงบ้างพอเข้าใจมากขึ้นไหมพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามเลยนะคะหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามครูสัก2คำถามสิเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนนะคะแนวคิดเชิงคำนวณอภิปรายร่วมกันในกลุ่มได้นะคะเหตุใดคะเพราะอะไรตอบตามความเข้าใจของเราเลยจากที่เราทำไมคะศึกษาใบความรู้มาคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยนักเรียนอภิปรายร่วมกันได้เลยนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณนักเรียนปลายทางด้วยนะครูถามไปแล้วนะคะว่าเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณเอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบนะขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆอาสาสมัครดีมากเลย

0: เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ
1: นะคะกระชับดีมากเลยอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะเนาะก็เพื่อที่ทำไมคะจะได้แนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมที่เป็นขั้นตอนผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ไหมได้นะคะต่อมาคำถามที่2นะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเลยนะแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างกี่ส่วนตอบพร้อมกันเลยกี่ส่วนคะ4ส่วนทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างล่ะ1คือ
2: การแบ่งป
1: ั
2: ญหาใหญ
1: ่เป็นปัญหาย่อยนะคะข้อที่2
2: การพิจารณารูปแบบ
1: การพิจารณารูปแบบข้อที่3
2: การคิดเชิงนามธรรม
1: การคิดเชิงนามธรรมอันนี้คุ้นๆไหมเรียนไปแล้วเมื่อตอนม.1ใช่ไหมและสุดท้ายส่วนที่4คือ
2: การออกแบบอัลกอริทึม
1: การออกแบบอัลกอริทึมอันนี้นี่เรียนตั้งแต่ตอนไหนประถมแล้วใช่ไหมคะเรียนมาตลอดเลยถูกต้องไหมการออกแบบอัลกอริทึมเคยได้ยินไหมคำนี้เรียนกันมาตลอดเลยนะนะคะและแก่ทั้งหมด4ส่วนสำคัญนะคะตามที่นักเรียนได้ตอบเลยนะคะทีนี้ถึงกิจกรรมแล้วละนะคะเรามาดูกิจกรรมที่1เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ในใบความรู้นะคะพอศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมและแลกเปลี่ยนคำตอบนำเสนอคำตอบให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆในชั้นเรียนนะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะทำของใครของมันเพื่อทำไมคะเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนนะทีนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มหาตัวแทนในการนำเสนอห้ามซ้ำกันนะนะคะใครที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็สับเปลี่ยนบ้างนะคะจะได้มีเขาเรียกว่าไงจะได้มีทักษะการนำเสนอกันทุกคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม6เนี่ยครูจะมอบหมายให้เป็นการนำเสนอข้อที่1ดีไหมนะคะกลุ่มที่5ข้อที่2กลุ่มที่4ข้อที่3และกลุ่มที่3ข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: 4นะคะกลุ่มที่2ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5กลุ่มที่1ไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวมีภารกิจมอบหมายให้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยเนาะดีไหมคะพร้อมหรือยังตอบตามแนวความคิดของตัวเองเลยนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วอ่านโจทย์ด้วยดีไหมอ่านโจทย์ด้วยค่ะอ่านโจทย์ด้วยอ่ะข้อที่1
2: ข้อที่1นะครับทำไมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจึงต้องมีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยเพราะเหตุใดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2ครูมอบหมายกลุ่มไหนคะข้อที่2เชิญเลยค่ะ
3: ข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถนำรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาย่อยปัญหา1ไปประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาย่อยอื่นๆได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือได้นะคะเพราะว่าทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือชิ้นงานได้ง่ายขึ้นค่ะและเพื่อช่วยให้เกิดการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่3กลุ่มไหนเอ่ยยกมือโอเค
4: ข้อที่3ครับอัลกอริทึมในใบความรู้สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่อย่างไรครับคำตอบคือได้ครับเพราะเป็นการพัฒนากระบวนการหาคำตอบให้เป็นขั้นตอนครับสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้อีกวิธีคิด1ครับหรือเรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึมครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเลยต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4ใช่มั้ยข้อที่4คือกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
5: ข้อที่4นะครับจากการศึกษากรณีศึกษาการสอนเพื่อนยืนเรียงลำดับการนำแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรในการแก้ปัญหานี้ครับช่วยทำให้วิเคราะห์ปัญหาได้เป็นขั้นตอนและทำให้ผู้อื่นได้นำไปปฏิบัติใช้ได
0: ้โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่5นะคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะขอไมค์เพื่อนหน่อยค่ะต้องพูดไมค์นะเดี๋ยวเพื่อนไปทางไม่ได้ยิน
6: ข้อที่5หากนักเรียนพบสถานการณ์อื่นเช่นขยะในโรงเรียนมีจำนวนมากนักเรียนจะช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนจะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้หรือไม่อย่างไรคําตอบนะครับรณรงค์ให้คนอื่นช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือตั้งรางวัลให้ผู้ที่เก็บขยะได้ครบตามกําหนดครับ
0: แล้วนําแนวคิดเชิงคํานวณมาใช้มั้ยใช้มั้ยคะในกลุ่มว่าไงมติในกลุ่มว่าไงใช้มั้ย
6: ใช่ครับ
0: ใช้นะคะกลุ่มอื่นๆว่าไงจะนําแนวคิดเชิงคํานวณมาใช้มั้ย
1: ใช้
0: นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครบขั้นตอนก็ได้ใช่มั้ยนะคะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะคะดีมากนะคะเดี๋ยวทางปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยเพิ่มเติมให้เนาะนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะดีไหมนะคะเนาะแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะ

ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้ช่วยกันคิดเลยนะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนเป็นคนตอบนะคะ

0: จะเรียงคะอันไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่หนึ่งเนาะเมื่อกี้นี้กลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้พรีเซนต์เดี๋ยวน้อยใจนะโอเคขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มอื่นๆก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้ได้แนวการหาคำตอบและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันครับได้ง่ายขึ้นโดยไม่ซับซ้อนครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะเพราะอะไรปัญหาบางปัญหามันซับซ้อนไหมซับซ้อนมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องถูกต้องไหมคะบางทีเนี่ยบางปัญหาถ้าเป็นปัญหาง่ายๆเราก็สามารถแก้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ถูกต้องไหมคะแต่บางปัญหาทำไมควรไหมควรนะคะช่วยทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทบทวนเนื้อหาในใบความรู้นะเพิ่มเติมนะคะฝากเป็นการบ้านนะเพื่อที่ทำไมคะสัปดาห์หน้าเราจะได้มาทำกิจกรรมต่อนะโอเคอ้าวอันนี้สรุปพร้อมกันนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะที่สำคัญ4ส่วนได้แก่อะไร1คือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย2
2: การพ
0: ิ
2: จารณาร
0: ู
2: ปแบบ
0: 3
2: การคิดเชิงนามธรรม
0: การคิดเชิงนามธรรมและ4สุดท้ายนะคะจำไว้เลย4ส่วนที่สำคัญนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะเป็นการบ้านนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องผักนี้มีราคาเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาให้กับแม่ค้าขายผักกันสัปดาห์หน้านะคะเห็นไหมครูขยันหาปัญหามาให้พวกเราแก้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1คือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทบทวนเพื่อทำกิจกรรมนะคะ2คือใบกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะสามารถโหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้มีการบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรทั้งปลายทางและต้นทางตอบชัดๆเลยเร็วๆกลับไปทำอะไรคะกลับไปทบทวนใบความรู้ใช่ไหมนะคะดูทีละขั้นตอนว่าทำไมคะ4ส่วนสำคัญนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำไมคะเอาความรู้ที่นักเรียนกลับไปทบทวนมาทำใบกิจกรรมครั้งหน้ากันอย่าลืมเอาใบกิจกรรมมาด้วยนะไอเอาใบอะไรคะใบความรู้มาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: ธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไฮยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทําให้บ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเราก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโค

0: รันนาครับ
1: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
2: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
1: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
3: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไต่ตองมากขึ้นครับ
1: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้อื่นได้อย่างมหาศาล
4: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
5: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
6: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
7: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
8: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
9: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
10: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
11: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
12: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
1: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้นะครับเราเข้าสู่กิจกรรมแรกของเราที่เราค้างคากันไว้ในชั่วโมงแรก

0: แรกนะครับก็จะเป็นการนำเสนอไทม์ไลน์นะครับการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วพวกเราก็ได้ร่วมกันทำในโปรแกรมแคนวาใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เสร็จครูก็ให้นำไปทำเป็นการบ้านนะครับดังนั้นเราจะได้มานำเสนอกันแต่ก่อนที่นำเสนอมาทบทวนดาวคะแนนก่อนหน่อยแต่ละกลุ่มมีดาวคะแนนนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วเราจะต้องมอบดาวคะแนนนี้ให้กับกลุ่มที่นำเสนอดีที่สุดนะครับกลุ่มนั้นจะได้คะแนนพิเศษไปนะครับโดยพิจารณาจาก3ด้านด้วยกันนักเรียนความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่น่าสนใจนะครับการนำเสนอที่สร้างสรรค์นะครับข้อที่2เข้าใจเนื้อหาความถูกต้องครบถ้วนและลึกซึ้งของข้อมูลนะครับและสุดท้ายการอธิบายและสื่อสารการพูดหรือการนำเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายน่าติดตามนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนพร้อมเสียงเบามากเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับในสิ่งที่นักเรียนต้นทางจะมานำเสนอว่าเขานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ไอเดียเขาเป็นอย่างไรออกแบบมาสวยหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1 2 3 4 5 6ตามลำดับได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสราวุฒิศรีนุชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่201เลขที่12ครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิง
4: สุจิตาพารวดเร็วค่ะเลขที่21ค่ะ
5: พวกเรามาจากกลุ่มที่1ครับการนำเสนอวันนี้ครับเป็นการเผยแพร่ศาสนาพุทธมาจะนำเข้าสู่ประเทศเมียนมาครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับพ.ศ .236 ครับพระเจ้าอาโศกส่งพระเจ้าโสนเทระและพระเจ้าอุตรเทระมาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นบริเวณของประเทศเมียนมาณปัจจุบันต่อมาครับพ.ศ. 1600ถึง 1800 ราชวงศ์พุกามรับศาสนาพุทธมาจากลังกาโดยมีพระเจ้าอนิรุตโดยมีพระพุทธพระเจ้าอนิรุตสนับสนุนการสร้างวัดและการศึกษาพระธรรมครับต่อมาครับพ.ศ. 2100ถึง 2300 ครับศาสนาพุทธยังคงรุ่งเรืองในยุคสมัยของราชวงศ์คองบองครับและมีการปฏิรูปพระธรรมวินัยครับ
4: ส่วนพ.ศ. 2505นะคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเมียนมาและยังมีวิถีชีวิตของเมียนมากว่า 85% ส่วนพ.ศ. 2440ถึงพ.ศ. 2504มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนพ.ศ. 2400เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่เมียนมายังนับถือศาสนาพุทธขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับผมเด็กชายวณิชฟูสิทธิทรัพย์เลขที่4ม.2/1ครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องการเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศลาวนะครับการเริ่มเผยแผ่ศาสนาพุทธเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ศาสนาพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ลาวเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ผ่านพ่อค้าและพระสงฆ์ชาวอินเดียนะครับต่อมาด้วยการรับนิกายเถรวาทในพุทธศตวรรษที่14หรือลาวพุทธศักราช1846ครับขออภัยพระเจ้าฟางุ้มได้ก่อตั้งอาณาจักรลานช้างและนำพระสงฆ์จากอาณาจักรสุโขทัยมาเผยแพร่ศาสนาแบบนิกายเถรวาทอย่างเป็นทางการยุคทองของพระพุทธศาสนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่21ถึง23ศาสนาพุทธในลาวรุ่งเรืองสุดวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรพระสงฆ์มีบทบาทในการปกครองและการให้การศึกษากับประชาชนต่อมาเรื่องการเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองประเทศลาวในพุทธศตวรรษที่24และ25หรือประมาณคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20ศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาหลักของประเทศและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชุมชน

0: ต่อมาเรื่องจากยุทธสังคมนิยมหลังจากพุทธศักราชที่2518รัฐบาลมีส่วนในการอยู่ร่วมกับศาสนาแต่ยังไงศาสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาหลักของประเทศแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยางกูลอยู่ชั้นม.2/1เลขที่28ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้มอยู่ชั้นม.2/1เลขที่25ค่ะ
1: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศกัมพูชาค่ะพุทธศตวรรษที่3ศาสนาพุทธนิกายมหายานเริ่มเข้ามาในอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นอาณาจักรแรกๆในภูมิภาคนี้หลักฐานสำคัญคือศิลาจารึกที่เมืองโวกันค่ะยุคฟูนันพระพุทธศาสนามหายานยังคงมีอิทธิพลในอาณาจักรฟูนันค่ะ
2: ยุคพระนครนะคะพระพุทธศาสนามหายานรุ่งเรืองสุดขีดโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีการสร้างศาสนสถานและปฏิมากรรมเช่นปราสาทบายอนค่ะหลังยุคพระนครนะคะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทค่อยๆกลายเป็นศาสนาหลักในประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติกัญญาส้มพานะคะอยู่มัธยมศึกษาปีที่2/1เลขที่22ค่ะการเผยแพร่ศาสนาพุทธผู้เข้าสู่ประเทศเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่1ถึง10เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานานทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสมัยราชวงศ์ชงพ.ศ. 1482ค.ศ. 939การสิ้นสุดการปกครองของจีนณเวียดนามได้รับเอกราชและพระพุทธศาสนาเริ่มมารุ่งเรืองพุทธศตวรรษที่16ถึง18ค.ศ. 1500ถึง1700การแบ่งแยกประเภทการแบ่งแยกประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น2ส่วนมีการนำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในแต่ละอาณาจักรมีการสร้างและบูรณะวัดวาอารามจำนวนมากพ.ศ. 2500ค.ศ. 1957มีการก่อตั้งและรับรองคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาเถรวาดแห่งเวียดนามอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญาภาเชตีเลขที่16ค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาวิกาฟุกาดอยู่ชั้น2/1เลขที่29ค่ะวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเรื่องการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: ศาสนาพุทธนะคะเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่3ค่ะสันนิษฐานว่าเป็นการเผยแพร่โดยพระโสณะและพระอุตระตามพระบัญชาของพระอโศกมหาราชค่ะต่อมานะคะอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองค่ะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคค่ะต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่8นะคะราชวงศ์ไซเลนสร้างบูโรพุทโธนะคะซึ่งเป็นสถูปและศาสนสถานพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะต่อมาพุทธศตวรรษที่15ค่ะอาณาจักรมัชฌปาหิตเรื่องอำนาจและหันไปนับถือศาสนาฮินดูพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงค่ะ
5: ต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่16การเข้ามาของศาสนาอิสลามและการขยายอิทธิพลของรัฐต่างๆทำให้ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียลดลงไปและแต่ว่ายังมีศาสนาพุทธที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลค่ะต่อมาพ.ศ. 2512 เริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งค่ะและพ.ศ. 2527รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะในปัจจุบันพระพุทธศาสนายังมีผู้นับถือเป็นกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะได้ยอมรับและมีศาสนาสถาบันอยู่ทั่วไปมีการเผยแพร่ศาสนาในท้องถิ่นและความเชื่อดังเดิมอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับผมเด็กชายกิติยาธทองเลขที่13ม.2/1ครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียพันธุ์ทุกคนทองเลขที่24ม.2/1ค่ะ
6: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับพุทธศตวรรษที่12พุทธศตวรรษที่3นิกายเทรวาสนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนานิกายเทรวาสได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนมาเลเซียตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่3ผ่านกองพ่อค้าและนักเดินทางจากอินเดียอย่างไรก็ตามในช่วงที่ศาสนาพุทธยังไม่แพร่หลายมากนักพุทธศตวรรษที่12อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อแหลมมาลายูอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยศาสนาพุทธนิกายหายาเริ่มมีบทบาทในมาเลเซียพร้อมพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในยุคนั้นพุทธศตวรรษที่24ถึง25ยุคอาณาจักรอาณานิคมการเข้ามาของชาวจีนในช่วงที่มาเลเซียตกเป็นอาณาจักรนิคมของอังกฤษชาวจีนจำนวนมากได้อพยพเข้ามาและนำพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนเข้ามาเผยแพร่แต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก
7: พ.ศ. 2500ยุคหลังได้รับเอกราชการเผยแพร่นิกายเถรวาทในมาเลเซียเริ่มขึ้นหลังจากได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2500โดยมีคณะทูตจากไทยศรีลังกาและเมียนมาเข้ามาเผยแพร่ทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและชาวพุทธปัจจุบันชาวมาเลเซียที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่นับถือนิกายมหายานและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐทางภาคเหนือที่นับถือนิกายเถรวาทมีการดำเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ธรรมะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมขอบคุณค่ะ
8: เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละคนนะครับข้อสังเกตแรกเลยทุกกลุ่มจะอ่านคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียน
9: เผย
8: อะไรเผยแผ่แต่เกือบทุกกลุ่มอ่านว่าเผย
9: แ
8: ผ่เผยแผ่จริงๆแล้วเผยแผ่ใช้กับศาสนาใช้กับการใช้กับหลักของศาสนาพระพุทธศาสนานะครับถ้าเผยแผ่เนี่ยเขาใช้กับเชื้อโรคใช้กับโฆษณาพวกนี้นะครับทีนี้กิจกรรมของเรานะครับเมื่อทุกคนได้นำเสนอเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมก็คือให้นักเรียนนะครับลองโหวตว่าจะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่1จะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ตอนนี้กลุ่มที่2ได้1ดาวแล้วนะต่อไปกลุ่มที่2ให้กลุ่ม1เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ากลุ่ม1ให้กลุ่ม2กลุ่ม2ให้กลุ่ม1นะครับกลุ่มที่3นะครับให้กลุ่มไหนดีเอ่ยให้เขาตัดสินใจกันก่อนนะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2คะแนนนําอยู่นะต่อไปกลุ่มที่4ล่ะครับให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2กลุ่มที่5 ให้กลุ่ม6นะครับและสุดท้ายกลุ่มที่6ให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2แสดงว่าผลโหวตดาวคะแนนกลุ่มที่2นำเสนอดีที่สุดเลยใช่มั้ยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับกลุ่มที่2ก็จะได้คะแนนพิเศษไปนะสำหรับวันนี้สำหรับกลุ่มอื่นก็พยายามมากกว่านี้นะครับพยายามขึ้นเพื่อที่จะได้คะแนนพิเศษในแต่ละชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราในชั่วโมงนี้กันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาเกมถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยเล่นกิจกรรมช่วยเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเรามาดูคำอธิบายของเกมนี้กันนะครับข้อที่1ถ่ายภาพจากคำใบ้ในแผ่นป้ายนะครับครูมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนักเรียน4ภาพนะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มนะครับมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งต่อ1ข้อดังนั้นช่วยกันคิดก่อนดีๆก่อนที่จะตอบเพราะว่ามีสิทธิ์ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่3คำใบ้ใบ้ได้ข้อละ2คำใบ้นะครับครูจะมีทั้งหมด4คำใบ้นะครับแต่ครูจะเปิดให้แค่2คำใบ้เท่านั้นต่อไปตอบถูกได้1คะแนนและสุดท้ายกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับเรามาดูเกมแรกกันนะครับข้อที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมนะครับข้อที่1มีสิทธิ์ตอบได้แค่เปิดได้แค่2คำใบ้เท่านั้นกลุ่มที่1จะเลือกคำใบ้อะไรดีครับเลือกคำใบ้อะไรดีทุกคนช่วยกันตอบได้นะครับอันนี้ให้กลุ่ม1ให้สิทธิ์กลุ่ม1เลือกนะครับคำใบ้ที่3คำใบ้ที่3บอกว่าระฆังดังกลางศรัทธานักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพอะไรในข้อที่1นักเรียนคิดว่าตอบได้หรือยังเอ่ยว่าภาพนี้คือภาพอะไรตอบได้มั้ยเอาละครับเราตอบได้มั้ยมีแค่คำใบ้เดียวยังไม่ได้อีกสัก1คำใบ้ละกันเอาคำใบ้ที่เท่าไหร่ดี2อ่ะคำใบ้ที่2คำใบ้ที่2บอกว่าจิตรกรรมสวยบนผนังระฆังดังกลางศรัทธาอ่ะกลุ่มที่1บอกว่าใช้ไมค์ในการพูดครับข้อที่1น่าจะเป็นภาพอะไรครับ
9: ภาพวัดครับ
8: ภาพวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพวัดจริงหรือเปล่านะครับข้อที่1นั่นก็คือเฉลยวัดนั่นเองนะครับนี่คือข้อ1เนาะเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้กันนะตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่2เอาคำใบ้อะไรดีเอ่ย
10: 4
8: อ่ะ4ทำไมทุกคนพร้อมใจ4หมดเลยอ่ะคำใบ้บอกว่าเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยใจใสสะอาดกลุ่ม1ยกมืออีกแล้วภาพอะไรเอ่ย
9: ภาพกันตักบาตรครับ
8: ภาพการตักบาตรรู้ได้ยังไงว่าเป็นการตักบาตรครับ
10: เพราะว
8: ่
10: าเริ
8: ่
10: มเช
8: ้
10: า
8: เพราะว่าเริ่มเช้าใช่มั้ยด้วยใจสะอาดเราตักบาตรตอนช่วงเช้าใช่มั้ยครับดังนั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเฉลยข้อที่2นั่นก็คือการทําบุญตักบาตรนั่นเองโอ้เก่งมากนะครับสําหรับข้อที่กลุ่มที่1นะครับต่อไปข้อที่3คําใบ้ที่เท่าไหร่ดี2คําใบ้ที่2บอกว่ารูปแทนพระศาสดาอ่ะกลุ่มที่5ยกมือก่อนเลยกลุ่มที่5คิดว่าภาพของข้อ3คือภาพอะไรเอ่ย
11: พระพุทธรูป
8: พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันสักคำใบ้สักคำหนึ่งคำใบ้ข้อที่3บอกว่ารูปปั้นศิลาช่างไทยโอ้เริ่มชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมดังนั้นข้อที่3เฉลยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับกลุ่มที่5รับไป1คะแนนนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนคําใบ้อะไรดี1เหรอ1คําใบ้นี้บอกว่าคัมภีร์เก่าเล่าภูมิ3โลกกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ให้สิทธิ์กลุ่มที่5ก่อนน่าจะเป็นอะไรครับนักเรียน
11: ศิลาจารึก
8: ศิลาจารึกยังไม่ใช่กลุ่มที่5ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะกลุ่มที่1อะไรครับกลุ่มที่1
11: พระไตรปิฎกค่ะ
8: พระไตรปิฎกยังไม่ใช่ครับเปิดอีกไหมยังมีสิทธิ์เปิดอีกนะเอา ข้อไหนดีข้อ3คำใบที่3บอกไว้ว่าพระร่วงสร้างแหล่งภูมิปัญญาอ่ะกลุ่มที่2ยกมือตอบอะไรครับ
0: ไตรภูมิพระร่วงครับ
8: ไตรภูมิพระร่วงใช่หรือไม่นะครับเฉลยนะครับแน่นอนว่าข้อที่4นะครับไตรภูมิพระร่วงนะครับนักเรียนไตรภูมิไตรแปลว่าอะไรไตรแปลว่า3ภูมิแปลว่าภพภูมิก็คือในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับ3ภพด้วยกันมีสวรรค์นรกและ
10: โลกมน
8: ุษย์ใช่ไหมครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยไตรภูมิพระร่วงมีไว้เพื่อให้คนที่มาอ่านเนี่ยได้ทำความดีเพราะว่าถ้าทำความชั่วเนี่ยจะต้องตกนรกใช่ไหมครับถ้าทำความดีจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับทีนี้เรามาสรุปคะแนนกันกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนเอ่ย
10: 2
8: คะแนนกลุ่มที่2 1คะแนนกลุ่มที่3แล้วครับยังไม่มีคะแนนต้องพยายามมากกว่านี้นะครับกลุ่มที่4ยังไม่มีกลุ่มที่5 2คะแนนและกลุ่มที่6มีหรือเปล่าเอ่ยยังไม่มีนะครับนี่คือเก็บคะแนนสะสมเอาไว้นะครับนักเรียนจากภาพทั้ง4ภาพเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าคนไทยนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วนะถ้าคนไทยไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าพระพุทธรูปไตรภูมิพระร่วงการทำบุญตักบาตรหรือแม้กระทั่งวัดจะยังอยู่ไหมอยู่เหรอถ้าเราไม่นับถือศาสนาพุทธอยู่ไหมมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่เช่นจริยธรรมของคนไทยนะครับการมีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยอาจจะยังอยู่การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อาจจะยังอยู่เพราะทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเหล่านี้หายไปมันก็จะเป็นยังไงนักเรียนถ้าไม่มีศาสนาพุทธพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับเรามาดูว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับหล่อหลอมให้เราเป็นเราในปัจจุบันนี้อย่างไรเรามาดูเราจะทำภารกิจนี้กันภารกิจนี้มีชื่อว่าวัฒนธรรมพุทธนะครับซึ่งภารกิจจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ3ภารกิจมิชชั่นแรกนะครับก็คือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับที่ผู้คนต้องช่วยกันภารกิจที่2ต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับเป็นกิจกรรมรายบุคคลกิจกรรมที่3ภารกิจที่3คือวาด mind map นะครับเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับภารกิจแรกของเราคือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับคำอธิบายครูจะแจกการ์ดภาพวัฒนธรรมและการ์ดหลักธรรมให้แต่ละกลุ่มศึกษานะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มต้องจับคู่การ์ดภาพและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆด้วยว่าทำไมเราจึงจับภาพนี้กับหลักธรรมนี้ด้วยกันนะครับต้องบอกเหตุผลด้วยตัวอย่างนักเรียนครูมีการ์ดทานการ์ดนี้คือหลักธรรมทานนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพทำบุญตักบาตรถ้าบอกเหตุผลนักเรียนคิดว่าเหตุผลน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเหตุผลน่าจะเป็นอะไรทำไมมันถึงสอดคล้องกันสองภาพนี้เพราะว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งของนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันจับคู่นะครับภาพเจนีวัฒนธรรมกับหลักธรรมของศาสนาพุทธได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีการ์ดก็สามารถจับจากดูจากในทีวีได้นะครับดูจากหน้าจอทีวีได้แล้วก็ร่วมกันนะครับระดมความคิดว่าภาพนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางเป็นคนนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการจับคู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับลองเฉลยดูนะครับว่าในสิ่งที่กลุ่มตนเองจับคู่มานั้นเป็นอย่างไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับขอซุ่มแบบเจาะจงเลยคือกลุ่มที่1ละกันนะครับกลุ่มที่1ลองบอกเหตุผลด้วยนะครับยืนได้เลยครับกลุ่มที่1คนที่จะนำเสนอหลักธรรมอะไรเอ่ยอ่ะเราดูภาพก่อนกตัญญูกตเวทีน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพอะไรครับ
1: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นการระลึกถึงบุญคุณครับ
0: ระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเมตตาล่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหน
1: ปล่อยสัตว์ครับ
0: ปล่อยสัตว์ปล่อยนกเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเรามีใจที่จะปลดปล่อยนกให้มีอิสระครับ
0: เรามีใจกรุณาเรามีความเมตตาใช่ไหมที่อยากจะให้นกเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมครับต่อไปแล้วคำว่าทานล่ะ
1: งานทอดกฐินครับ
0: งานทอดกฐินเหตุผลคือ
1: แบ่งปันทรัพย์ของตัวเองครับ
0: แบ่งปันเสียสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือวัดหรือว่าพระสงฆ์นั่นเองใช่ไหมครับและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญา
1: คือการฟังพระเทศครับ
0: การฟังพระเทศใช่ไหมจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นพระเทศใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่าเวลาที่ครูนำเสนอนะครับเรามาดูคำแรกกตัญญูกตเวทีก็อย่างที่กลุ่มที่หนึ่งได้บอกเลยก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ระลึกถึงคุณนะครับระลึกถึงผู้มีพระคุณนะครับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมกตัญญูกตเวทีนะครับต่อไปหลักธรรมที่2คือเมตตาเมตตาคือการที่เรามีใจที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมเราก็มีการช่วยเหลือในภาพนี้ก็จะเป็นการปล่อยนกนั่นเองนะครับ

สอดคล้องกับหลักธรรมเมตตาต่อไปหลักธรรมทานทานเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยมากคำว่าทานก็คือในภาพก็จะตรงกับประเพณีนะครับเกี่ยวกับการทอดกฐินนะครับซึ่งเราจะได้สละทรัพย์นะครับส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ช่วยเหลือวัดนั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทานและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญานะครับศีลก็คือการละเว้นจากการทำชั่วนะครับก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยรักษาศีล5นั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่พูดคำหยาบนี่ก็คืออยู่ในศีลนะครับสมาธิเวลาเราเข้าวัดใช่ไหมเราไปฟังพระเทศนะครับเราก็จะมีสมาธิเราไปนั่งสมาธินะครับและสุดท้ายคือปัญญานะครับปัญญานี้เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ธรรมะจากการไปนั่งฟังพระเทศนะครับนี่คือการจับกลุ่มนะครับจับคู่ที่พวกเราได้เล่นกันนักเรียนเห็นไหมว่าหลักธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในประเพณีมันอยู่ในวิถีชีวิตมันอยู่ในค่านิยมของคนไทยนะครับจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับจบไปแล้วสำหรับภารกิจแรกนะครับภารกิจที่สองเรามาดูกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับโดยครูแจกประโยคเปิดเรื่องให้นักเรียนดังนี้นะครับประโยคที่ครูแจกให้นักเรียนคือกาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานนะครับนี่คือประโยคเปิดนะนักเรียนข้อที่2นักเรียนจะต้องแต่งนิทานสั้นๆความยาว 5-7 บรรทัดจากประโยคที่ได้รับนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องแต่งนั้นมันมีนะครับมันต้องสอดคล้องกับอะไรบ้างเนื้อเรื่องต้องเชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ได้ในภารกิจแรกนะครับทานเมตตาศีลสมาธิปัญญากตัญญูกตเวทีที่เราได้เพิ่งจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้และต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเช่นการทำบุญการแสดงความกตัญญูครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับก็สามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษได้เลยนะครับพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: าละครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือนำเสนอภารกิจที่2เรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธเดี๋ยวให้กลุ่มที่3และก็กลุ่มที่6ลองเล่านิทานที่ตัวเองแต่งขึ้นมาหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าสอดคล้องหรือว่าเชื่อมโยงกับหลักธรรมและก็วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มกลุ่มที่3ครับยืนแล้วก็นำเสนอได้เลยเล่าได้เลยครับนิทานที่เราแต่งมาเป็นอย่างไร
1: กาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเขามักบริจาคสิ่งของหรืออาหารให้คนยากไร้เขาชอบทำบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนขี้สงสารเขาคิดไว้เสมอว่าการฟังเทศหรือได้รับโอวาทนั้นจะทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่6ครับ
2: อันละครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเมื่อตอนเช้าตู่คุณยายของฉันได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัดเขาทำดังนั้นเป็นประจำทุกวันอีกครั้งคุณยายของฉันยังชอบแบ่งปันเศษอาหารกินให้กับพวกหมาแมวจรจัดอีกด้วย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากโปรดให้กลุ่มที่6นะครับนี่คือนิทานสั้นๆนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนจากที่พวกเราได้ฟังมานะครับเรื่องเล่านะครับของวัฒนธรรมพุทธเนี่ยทำให้เราเห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนมันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับเป็นจิตวิญญาณของคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบนี้เพราะว่าได้รับอิทธิพลนะครับมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมสุดท้ายคือการวาด mind map นั่นเองนะครับครูจะให้ทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันข้อที่1แจกกระดาษนะครับตอนนี้ทุกคนมีกระดาษแล้วนะครับข้อที่2ให้เขียนหัวข้อกลางกระดาษว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะครับและข้อสุดท้ายคือให้แตกแขนงหัวข้อกลางออกไปเป็นหมวดหมู่เช่นวรรณกรรมประเพณีศิลปกรรมและจริยธรรมเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่คือภาพ mind map ที่ครูทำมาให้นักเรียนดูสิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือแตกแขนงมันออกไปอีกนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นประเพณีการทำบุญตักบาตรประเพณีเกี่ยวกับวันวิสาขบูชานะครับก็ลองเขียนลงมานะครับต่อไปศิลปกรรมศิลปกรรมคืองานศิลปะนะครับประกอบไปด้วยจิตรกรรมจิตรกรรมก็คือการวาดภาพการวาดภาพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกิจจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่ในวัดใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องราววาดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆเช่นรามเกียรตินะครับหรือจะเป็นปฏิมากรรมปฏิมากรรมก็คือปฏิมากรรมรูปปั้นนะครับอะไรบ้างที่เราได้รับมาหรือจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสนสถานต่างๆที่ได้รับมาจากศาสนาพุทธมันคืออะไรนะครับลองแตกแขนงออกมาจริยธรรมจริยขออภัยครับจริยธรรมคือการประพฤติตนการแสดงตนออกมาว่าเราเนี่ยประพฤติดีทำดีนะครับเรามีจริยธรรมอย่างไรบ้างที่ได้มาจากศาสนาพุทธและสุดท้ายคือวรรณกรรมวรรณกรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนรู้แหละว่ามีไตรภูมิพระร่วงแล้วมันยังมีอะไรอีกนะครับครูขอใบ้ว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการทำ mind map นะครับลงมือปฏิบัติได้

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับให้ทุกคนปล่อยปากกานะครับมือเราไม่จับกับปากกาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนกันนะครับว่าจากที่เพื่อนได้ระดมความคิดแล้วก็รูปออกแบบมาเป็นรูปแบบ Mind Map เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอให้กลุ่มที่2และก็กลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่นำเสนอนะครับกลุ่มที่2นำเสนอได้เลยครับบอกหัวข้อแล้วก็ตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับครับผม
1: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมนะครับ1ไตรภูมิพระร่วงนรกโลกและสวรรค์หมายถึงการทำบาปลงนรกและการทำดีขึ้นสวรรค์ครับชาดกคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นพระเวสสันดรชาดกซึ่งเกี่ยวกับการทำทานศิลปกรรมลวดลายต่างๆในวัดวาอารามที่มีอยู่หลายแห่งประเพณีการทำบุญตักบาตรต่างๆและการให้ทานปล่อยนกปล่อยสัตว์รวมทั้งจริยธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันและช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในโลกนี้ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับเรามีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มที่2บ้างลองนำเสนอดูนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมนะคะด้านศิลปกรรมนะคะจะเป็นทางด้านจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปวัดโบสถ์ต่างๆค่ะทางด้านจริยธรรมนะคะเป็นการคิดดีทำดีจากใจซื่อสัตย์สุจริตรู้จักผิดชอบเชื่อดีค่ะประเพณีนะคะจะเป็นในเรื่องของการตักบาตรเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆค่ะวรรณกรรม

0: คะจะเป็นไตภูมิพะล่วงค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ปรบมือจากทั้งที่พวกเราได้ทำนะครับแล้วก็กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ได้นำเสนอนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมจริยธรรมวรรณกรรมนะครับหรือประเพณีต่างๆล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธทั้งสิ้นเลยนะครับจนทำให้หล่อหลอมเกิดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนครับกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถทำได้ในชั่วโมงว่างนะครับหรือทำได้ให้มันเป็นการบ้านก็ได้นะแล้วก็สามารถนำไปส่งกับคุณครูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายของเรา reflection สะท้อนคิดนะครับเรามาดูสถานการณ์นะครับเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับในกิจกรรมนี้สถานการณ์มีไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์วัดในหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนส่งน้ำพระและรณรงค์งดดื่มสุราพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขออภัยครับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนทำบุญและรักษาศีล5ตลอดช่วงเทศกาลซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างความสงบนะครับเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเช่นที่ผ่านมาคำถามถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยนะครับให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง1 นาทีเท่านั้นลองคิดลองตอบมาดูนะครับ

0: เอาละครับตอนหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามชวนคิดถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันดีกว่าครับกลุ่มที่4ครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าคนในชุมชนได้มาทำร่วมงานด้วยกันค่ะทำให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย
0: ทำบุญร่วมกันใช่ไหมทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสงบสุขเรียบร้อยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการรักษาศีล5ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของครูนะครับบอกว่าอย่างนี้เนาะว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์เช่นเวียนเทียนสงน้ำพระทำบุญรักษาศีลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุช่วยทำให้คนนะครับมีความประพฤติที่ดีมีน้ำใจเคารพกันและทำให้ชุมชนเนี่ยสามัคคีลดปัญหาทะเลาะวิวาทและการดื่มสุราจึงทำให้สงกรานต์นะครับเป็นเทศกาลที่สงบเรียบร้อยนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับเพราะว่าเราได้รับหลักธรรมนะครับได้รับวิถีชีวิตของชาวพุทธมาปฏิบัติใช่ไหมจึงทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ทะเลาะวิวาทกันนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้พระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อประเพณีศิลปะภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนช่วยหล่อหลอมให้เกิดเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับก็คือพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเอง

ประวัตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุนะด้านสุขภาพนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่ประเดี๋ยวนี่หมู่เขาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรนะเราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

0: ได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได้
0: เลยต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี้ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ตรงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหมสองเมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงดีชึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอมนะหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: ก็มีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่มะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพสลายไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยนี่จะไล่คนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือก

0: สีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ 4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ออกมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
1: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
2: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
1: ประมาณสมัยอายุประมาณเท่าไหร่
2: 17
1: 30 40ตังค
2: ์แล้วก็มาสอย
1: ครับ
2: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
2: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวก็หันมาเก็บมะพร้าว
1: อ๋อ
2: ได้ปี
1: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
2: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
1: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
2: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
1: uh-huh.
2: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
1: ก็ค่อยรับจ้างนี้มาเรื่อย
2: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
1: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
2: ๆ
1: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อเนี่ยต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำอะไรต่อไปอย่างนั้น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบฮึบโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี
0: ่
2: ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี่
2: ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารก็ใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึก
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที่
0: ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ
1: ไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งและทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ํากันทุก
1: ไม่ซ้ํากันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่าย
1: อืม
3: วัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: โอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ไปปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับหนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลปาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี
1: ้กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: ว
1: ่
0: าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตะโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวเติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำรายได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได้สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส
0: ่
1: วนเป็นก้านก็ไปไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายยิ่งจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้ว
0: ขน
3: ได
0: ้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก
0: ็รักษาเป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอริกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศกรีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
1: ่
0: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

ดื้อๆขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคบาทวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการ

เจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดธรรมทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
นั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทําอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบถ10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทําจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าทำทั้ง

หลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภค
คำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึง

ยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมใน

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
8: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
9: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
10: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศ

ศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย่านย่านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ่อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย่านย่านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ช

0: ผมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จําสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงค่ะไม่กงหัวลงนะคะไม่กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่กงหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ฮ่อเฮื่อนฮ่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมฮ่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะฮ่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตั๋วคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะ ราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้ก๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่ก๋งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพื่อนไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพื่อนเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแห่งแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักหยังไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแลงเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต
2: ่อข่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะ เป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่ค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่มีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ไวนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบอแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบอหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่นะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะ มีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็น

0: ไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมสามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทน์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ละประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้อง

0: หนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
1: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐา
1: น
0: ทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับ ที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: ที่จะรักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์
1: อินเทอร์เน็ต
0: หรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับอาจารย์
2: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
2: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
2: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
2: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
2: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
2: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
2: ใช่
0: ครับ
2: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไว้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
2: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
2: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
2: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
2: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
2: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยยูเอ็นบอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
2: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
2: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
2: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
2: แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
2: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
2: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
2: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
2: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
2: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
2: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ค
2: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนเริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
2: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
2: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
2: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
2: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
2: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
0: ้ครับ
2: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่

0: ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไง

0: ชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆ
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: Which superhero did you dress up as?
1: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
0: Wow. Are there any categories in the costume contest?
1: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
0: That sounds like a lot of fun.
1: It is. Let's jam.
0: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye bye.
5: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
2: ครับ
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานม
0: ี
1: ตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกม
0: ัน
1: เจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐท
0: ุ
1: กด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี ค
1: ุ
0: ณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้วสกายเทรนยังไม่
0: ม
1: ีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่พูดถึงด้าน HIV/AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหร
0: ือ
1: รักษาตัวต่อต้านเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากป
0: ั
1: ญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่ ที่นี่เราเป็นปัจจัยการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country
0: ในภูม
1: ิ
0: ภาค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
0: ม
1: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
0: ค
1: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการด ติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราคืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่สำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: ครับเป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
0: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
1: Great and Good Friends นะครับเราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
0: ค
1: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลินคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็น การแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
0: ์
1: ของไทยกับสหรัฐเราเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
0: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
0: energy
1: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนหลายภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่มอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
0: ่
1: จะเข้ามาร่วม
0: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
1: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
0: ่
1: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมี ครงการที่เราเรียกว่า Education USA เราที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
0: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
0: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
1: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
0: ์
1: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
0: ่
1: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
0: ้
1: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
0: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
1: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
0: ั้
1: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ สถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
0: สร้างความเป็นผู้นำ
1: ภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
0: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
1: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaมาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right ถึง20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะ

0: การรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วว่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอ่ะอะไรเอ๊ะนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงหรอง
1: ั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดา และมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
0: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
0: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่ละละจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: เหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: เปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
0: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพระดลภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรม และความเสมอภาค
3: เอ๊ะไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
2: ห้องโลก10+1

0: ที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้หายไปแล้วเจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมโจรไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน

0: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
0: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
0: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
0: ให้เอายามาให้แม
1: ่เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
3: ไม่ต้อง
0: เดี๋ยว

บทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับ Bây giờ là mấy giờBây giờ là mấy giờ Bây giờ แปลว่าตอนนี้ là แปลว่าเป็นหรือคือนะฮะ Mấy giờ แปลว่ากี่โมง Bây giờ là mấy giờ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถาม Bây giờ หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่า Bây giờ là 9 giờ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือ Mấy giờ rồiเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบ

เหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเมยเซอร์โอยเมยเซอร์โอยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โอยตามเซอร์โอย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมยไฮเซอร์โซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเซาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเซาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เซยก็คือ 9:30 คำว่าเซยเซยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เซยเมื่อยเซอร์เซยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เซยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลา
นะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโหมดเจอไฮเจอบาเจอซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับและถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอ
นะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวก

คำว่าลุกเหมยเจ๋อนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจ๋ยลุกเหมยเจ๋อแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบ่าอันสางลุกเหมยเจ๋อนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเจ๋อนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเจ๋อนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเจ๋อนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเจอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะเหมยเจอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเจอร์องเถืองงูลุกเหมยเจอร์นะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเจยลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต่ำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเจื่อยเดนเมื่อยเสาเจอเจ๋ยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอโตยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถาม

0: เหตุการณ์หรือการกระทําว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด๋ามัวตีวีเจือแองด๋ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเบียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ละเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ละเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยหายเสอเจือ
2: ก่อนหายเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมูจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแย
2: เวิงอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด่านนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนด่าน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วัน

0: วันตุ๋นเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเตสก็ได
1: ้วันเตส
0: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตุ๋นจีนนะฮะคล้ายกับตุ๋นจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตุ๋นเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
1: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่1มกราคมมกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเตสจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
1: ตรงก
0: ันเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
0: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
1: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
0: จีนใช่ใช่เหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องจัดแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
1: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
1: ะ
0: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเตสวันตุ๊ดเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะฮะบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
1: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ด
0: ใช่ไหมส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะ

0: เรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ๋อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตอนออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิ

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไชนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
5: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อน

0: ร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
0: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
4: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก

0: แก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
1: ดูนั่นสิพยุงงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
2: พยุงงวงช้างไปแล้ว
3: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
3: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกความเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีแล้ว
3: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: ได้ความร
7: ู้
6: เยอะเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
3: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสต์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสต์ทุกมัธยิสต์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์เราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิควะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชาก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชาแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะฮะแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มนต์ถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. It's famous here in Singapore. Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: Balatang.
0: มาลาตันมาลาตันโอเคลองดู I will try Hi okay $5.50 5จด5เหรียญโอ้ไหนที่สุดระวังนะระวัง sorry ไหนที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยก็แล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this a famous right here in Singapore
2: Sorry
0: Is this famous I read
2: Yeah
0: newspaper This is a very famous
2: Yes
0: yeah. Really
2: Yeah
0: You do you like here
2: Of course
0: Your favorite place right Okay I wait here

0: Every day like this?
1: Yeah.
0: Long queue. Okay, okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนู่นก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือกองต้องกว่าที่สุดบาร์เบอร์ที
2: บาร์เบอร
0: ์บาร์เบอร์ทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาร์เบอร์ทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาร์เบอร์ตีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาร์เบอร์ทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบ็กเก็ตนั่นเองค่ะแบ็กเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เรามาทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเมื่อกี้เห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอกแบบนี้
0: ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจี๊ดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านกองคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้เห็นหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้รังหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้เสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้งองคำงองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: นี่มันจ
1: ริงอายใช่ไหมเ
2: ขาไม่อาย
1: ดาวซังคุณดาวซังเขาเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยคนนั่นดีกว่า
0: ราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดู

หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーん、あんないでこんさんけどな、วิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับกินแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่อ๋อโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat this soup soup jo
2: soup jo
0: soup jo soup jo soup jo wow wow อร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบเนี้ยมีไข่แล้วก็มีเนื้อปู

0: กายอันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good สุดยอดครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะอันนี้เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแข็งมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอเลย
3: พี
0: ่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะเผาด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้ดำเห็นแล้วสามสิบบาท
2: นะครับ
0: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วงสาที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอน

0: พอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
0: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
0: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันนึงของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน
1: ั
0: ่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลย
1: พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
0: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกา
1: แอฟริกา
0: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา

0: ครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน$1,000,000นะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17 คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่
1: ไ
0: หมครับนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
0: ใช่ๆครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตนักรุ่นดีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับผมก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2 คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ

0: ตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่า กังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อ นำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อ

0: ไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
0: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
1: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
0: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: call center 025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับหายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
5: ครับ
4: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: คนไทยก็จะอียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุ๊กโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
5: ซึ่งจะใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
4: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
5: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
4: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
5: ครับ
4: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนา

0: อิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมคร
0: ับ ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาหรับ
1: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาล
1: ัย
0: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค
0: ้
1: าส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายาม

0: อันนี้ในเรื่องการลงทุนนะครับ
1: ฮะก็เนี่ยก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐนะ
0: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
1: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
0: ซ
1: ึ่
0: งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
1: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
0: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต
0: ้ๆนะฮะก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
1: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเขาก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขาไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
0: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาถือโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกับชีวิตของเราบ้างนะครับที่นี่เลยครับ
1: สวนรถไฟหรือสวนวชิระเบญจทัตเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาคจึงได้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่สนามกอล์ฟรถไฟที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนแรก140ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนที่เหลือ375ไร่กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคมและเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่สนามกอล์ฟเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2542ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2545กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟทรงพระราชทานนามใหม่ว่าสวนวชิระเบญจทัต
0: แล้วตอนนี้นะครับเจฟรีย์ก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมให้ทั่วสวนรถไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ยากครับที่นี่นะครับเขามีบริการจักรยานเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเรียกว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับ
2: จักรยานไหมครับ
0: โอ้ดีเลยครับเป็นไงครับกติกาเช่าจักรยาน
2: ก็ธรรมดาจะ20บาทนะครับปั่นทั้งวันถ้าเป็นรถเกียร์จะ40บาทครับปั่นทั้งวันเหมือนกัน
0: ดังนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
2: ด้านในเลยครับ
3: นี่ก็เป็นพวกรถเกียร์ใช่ไหมฮะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: นี่ก็จะเป็น
2: บ้านธรรมดาครับ
3: ครับผม
0: ที่นั่งเด็กนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหม
2: ไม่เสียครับจะมีติดกับรถอย่างนั้น20บาทเหมือนกัน
0: อ๋อติดรถมาให้แล้ว
2: ครับผม
3: อย
2: ่างเงี้ยครับ
3: ได้เลย
2: รถโบราณหน่อย
3: มาเลย
0: ได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวครับเท่าไหร่นะ
2: 20บาทครับ
0: 20บาท
2: บัตรไว้1ใบ
0: บัตร1ใบ
2: ประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้ครับ
0: อ๋อ
2: ที่เป็นมีรูปมีชื่อไว
3: ้ครับผมก็20บาทครับ20บาทครับ
2: เดี๋ยวรถครับรอสักครู่นะคร
0: ับอันนี้ต้องเราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายางตรงยางแตก
2: ก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปเอาบัตรมาให้มันจะมีในบัตรจะมีเบอร์ติดต่อครับถ้ารถเสียยางแตกหรือรถมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่ร้านแล้วทางร้านจะเอารถลงไปเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้ารถเสียสมมติยางแตกครั้งแรกอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครั้งสองมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ
3: โอเคได้เลยครับ
0: ครับผม
2: เป็นบัตรของร้านครับส่วน
0: ข้
2: างนี้เป็นเบอร์ติดต่อของร้าน
0: ครับ
2: บัตรนี้จะเป็นบัตรสะสมนะครับถ้าพี่เช่าครบ5คันจะได้ฟรี1คันแล้วได้รถ1คันฟรีได้บัตรฟรีครับ
0: โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีคนที่จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับมานั่งชมสวนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะครับซึ่งเส้นทางจักรยานที่นี่ก็ประมาณ3กิโลครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางจักรยานเนี่ยเฉพาะเลยครับสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทำงานแล้วส่วนใหญ่มาถ่ายละครมาถ่ายรายการทีวีอะไรเงี้ยฮะแต่มาทีไรก็รู้สึกร่มรื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันมีแต่พื้นที่สีเขียวมันได้รู้สึกเหมือนกดรีเซ็ตตัวเอง

0: พาครอบครัวมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานอยากให้เขาเห็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่ๆ
1: มาป
0: ั่
1: นจ
0: ัก
1: รยานเล่นกับเพื่อนครับก็ดีครับธรรมชาติดีครับ
2: ต้นไม้จะเยอะมากอะค่ะงั้นเวลาเราปั่นไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอากาศร้อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความร่มเย็นและร่มรื่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นมิตรกันหมดนะ
3: ว่าแต่เราอยู่สวนรถไฟเนี่ยยังไม่เห็นรถไฟเลยครับไปตามหารถไฟกันดีกว่าอันนี้ครับรถไฟถึงแล้วถึงโซนรถไฟนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาชมนิดนึงนะครับสำหรับรถไฟที่นี่นะครับแล้วที่นี่ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถ่ายรูปบางคนก็อาจจะมานั่งคุยกันปิกนิกนะครับบางคนก็อาจจะมานี่พายเรือคายักนะครับแต่ว่าที่นี่ดีเพราะว่าคนที่นี่เขารักสัตว์เขาไม่ถีบเป็ดกันแง่งงอ่ะดิเรือเป็ด
4: ชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับชอบสวนโมกครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยฮะแล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาขี่ปั่นจักรยานผ่านไปทีไรก็รู้สึกดีทุกครั้ง
5: มีกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนสูงอายุคือมีครบอะค่ะ
6: เขาบอกอย่างงั้นเยอะเช่าง่ายที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็คือพาลูกมาออกกำลังกายมาเล่นเรือใบที่นี่ด้วยแล้วก็พอจากเรือใบไม่มีรถก็ปั่นจักรยาน
7: ก็ไปที่สวนผีเสื้อนะครับแล้วก็ไปดูที่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอาลูกๆบางทีเขามากันวันนี้ลูกๆมากันหลายคนนะครับก็เลยเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จราจรเมืองจำลองครับ
3: ที่นี่ก็อาจจะมีแบบสนามเด็กเล่นมีสวนสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกผีส่งผีเสื้อพึ่งมีให้เด็กๆได้ชมด้วยครับนี่เขาก็มีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

0: แล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมืองจราจรจำลองด้วยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงเดี๋ยวเราแวะไปดูดีกว่าเอาละครับถึงแล้วครับเมืองจราจรจำลองป๊าบเจฟฟรีย์เข้ามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูข้างในสักทีเลยครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสเข้าไปดีกว่าจอดในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าที่เมืองจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรให้เด็กชมผมเล่นบ้าง
1: ก็ที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ขับขี่ในสนามจำลองค่ะของถนนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังจะได้อบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะรอบ10โมงรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบ3โมงค่ะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเรื่องของอายุเด็กครับ
1: น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ3-12ปีค่ะ
0: 3-12ปีนะครับถ้ายังได้อยู่นะครับ
1: ถ้ายังได้อยู่ก็ขั้นตอนแรกนะคะเชิญลงทะเบียนลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะ
0: นะครับเด็กชายเจฟฟี
1: ่เดี๋ยวเชิญที่ในห้องอบรมได้เลยนะคะ
0: เ
1: ราจะมีการอบรมความรู้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาคทฤษฎีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นภาคปฏิบัติขับขี่จักรยานในสนามจำลองกันค่ะ
0: โอ้โอเคก็เริ่มจากอบรมในห้องเรียนก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ

0: คุณครูครับเสร็จแล้วครับ
1: 6 7 8 9 20คะแนนเต็มตอบถูกหมดเลยค่ะรับของรางวัลไปเลยค่ะเก่งมาก
0: อบรมเสร็จแล้วไปไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับขี่กันในสนามนะคะ
0: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปสวมหมวกกันน็อกก่อนนะคะพอสวมหมวกกันน็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจักรยานเพราะว่าต้องป้องกันก่อนใช่แล้วเราก็มาเลือกจักรยานอันนี้ถามก่อนว่าเป็นประเภทอะไรคะ
3: อันนี้เป็นประเภทป้ายสีเหลืองครับ
2: ป้ายเตือน
3: ครับผม
2: ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองแล้วก็มีขอบสีดำเขาเรียกว่าป้ายอะไรคะ
3: ป้ายคนเดินข้ามถนนครับ
2: ระวังคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายนะคะเดี๋ยวดูป้ายต่อไปนี่ประเภทป้ายบังคับลักษณะคือจะเป็นวงกลมนะคะขอบสีแดงพื้นสีขาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
3: วงเวียนครับ
2: วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัย
3: ครับผม
2: เราจะขี่ไปถึงนู่นเลยภูเขาทองแต่ว่าจะต้องผ่านเสาชิงช้าจะไปข้ามสะพานพระราม8เจอภูเขาทองพร้อมแล้วก็ไปได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะสังเกตลูกศรข้างหน้าด้วยเราจะเลี้ยวทางด้านไหนนะคะ
3: เลี้ยวขวาต้องชิดขวา
2: ถูกต้องตรงนี้เราก็คือต้องตรงไปป้ายนี้คือป้าย
3: ระวังถนนยึกยักนะฮะ
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่นะครับ
2: ป้ายห้ามอะไรเอ่ย
3: ห้ามแซงครับ
2: ห้ามแซงเก่งมาก
4: ตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วไปอ้อมภูเขาทอง
5: ครับผม
4: แล้วก็จะกลับไปที่เดิม
3: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มาสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยครับเขาจะได้อะไรครับ
2: ถ้าผ่านแล้ว
3: ครับ
2: ผ่านจากตรงจุดสนามแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: เราก็จะมีอีกโซนหนึ่งเกมขับรถเด็กๆชอบมากแต่ที่เขาแบบอยากเล่นแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึง
3: ต้องมาฝึกถ้าจะเล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องผ่านภาคปฏิบัติมาก่อน
2: ใช่มาลงสนามก่อนแล้วเราค่อยไปขับรถกันถูกต้อง
0: โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฝึกขับขี่แล้วในสนาม
0: สบายมากเลยครับนี่น้องๆมากันแล้วนี่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วให้งั้นเจ๊พร

0: ที่จะเป็นวิทยากรในรอบต่อไปไหมคะ
1: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยทันทีเลยครับ
0: ได้ค่ะเชิญห้องข้างในเลย
1: เชิญที่ห้องเลยจ้าทางนี้เลยจ้าน
0: ั่งเลยลูกแถวหน้าว่างอยู่ที่หนึ่ง
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองจราจรจำลองนะคะที่น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีผู้ช่วยวิทยากรพิเศษด้วยค่ะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อพี่เจฟฟรีย์นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่าการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยควรจะทำยังไงนะคะตั้งใจชมกันให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วย

0: ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำแบบทดสอบด้วยเพื่อจะได้รับใบขับขี่จูเนียร์นะคะ
1: เดี๋ยวพี่ๆแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออาสาสมัครดีกว่ามาทบทวนวิธีการข้ามถนนกัน
0: ใช
1: ่
0: มาเลยครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่วิธีการข้ามถนนนะคะต้องมองข้างไหนก่อนคะเราต้องมองทางด้านขวามือของเราก่อนนะคะเพราะว่ารถบนท้องถนนเขาจะวิ่งอยู่ทางด้านเลนซ้ายมองขวา
1: ขวาม
0: องซ้าย
1: ซ้าย
0: มองขวาอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็กลับมาขวา
0: ใช่ค่ะพอไม่มีรถแล้วเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วเราต้องข้ามที่ไหนคะทางม้าลายหรือสะพานลอยนั่นเองเก่งมากเอาปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลย
1: มาทำข้อสอบกันดีกว่า
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะไปสู่ภาคปฏิบัติขับขี่ในสนามจำลองขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สี
2: 3
0: สีสีแดงหมายถึง
2: หย
0: ุดสีเหลืองเตรียมตัวหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวไปได้นะคะนี่ก็คือความรู้ง่ายๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: สำหรับน้องๆตัวจิ๋วก็จะมีกิจกรรมระบายสีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับสำหรับใครที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นชิดซ้ายจ้า
3: ถนนแบ่งเป็น2ช่องอยู่แล้วนะคะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นเส้นแบ่งถนนนะคะแสดงว่ามีรถสวนทางนะคะให้น้องๆชิดด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราจะไปผ่านเสาชิงช้านะคะไปข้ามสะพานพระราม8นะคะไปเจอภูเขาทอง

0: รู้สึกยังไงครับกับการได้มาสอนเด็กๆการใช้รถใช้ถนนการจราจรที่นี่ครับ
1: ดีสำหรับเด็กๆอะค่ะเราได้ปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นไปเขาจะได้เอาสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องอะค่ะลดอุบัติเหตุด้วยอะค่ะในอนาคต
0: หลังจากที่เรามาทำตรงนี้ในจราจรเราเองเนี่ยดีขึ้นไหม
1: อ๋อดีมากๆป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้กฎต่างๆเราก็ได้รู้มากขึ้น
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับถามพี่คนนี้หนึ่งดีกว่าครับเห็นพี่ใส่เสื้อเหลืองๆเนี่ยแล้วก็วิ่งตามน้องๆนะครับพี่ทำหน้าที่อะไรตรงนี้ครับ
2: อ๋อก็คอยดูและแนะนำน้องๆครับว่าอย่างนี้ถูกกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยโค้งไหนควรระวังยังไงควรให้ทางยังไงคร
0: ับก็คือร่วมขับขี่ไปกับเขาแล้วแนะนำป้ายต่างๆแล้วก็วิธีการขับใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการขับรถยนต์นะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหม
1: ติดเน็ตด้วย
3: โอ้โหเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขับรถให้ถูกต้องนะคะ
4: เขาสอนเรื่องการขับรถการดูไฟการข้ามถนนนะครับ
5: ได้รู้เรื่องกฎจราจรอะไรอย่างนี้เข้าใจมากขึ้น
6: ก็เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรของเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปเขาจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมอะค่ะ

0: อบรมเรียบร้อยนะครับไปสอบภาพปฏิบัติแล้วนะครับสอบข้อเขียนเมื่อกี้แล้วน้องๆเขาก็จะได้ใบขับขี่ครับจะยืนรอเข้าแถวเตรียมรับใบขับขี่แล้วก็จะได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทางด้านนู้นเป็นเกมขับรถสนุกครับ
1: เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานกันด้วยนะครับเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนประเภทจักรยาน2ล้อผู้ขับขี่รถจักรยานทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตขับขี่ก่อนนำรถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวงแต่ว่าในปีพุทธศักราช2546ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติล้อเลื่อน2478ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้กับรถที่ไม่มีเครื่องเช่น3ล้อถีบและก็รถจักรยานส่งผลให้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานทุกชนิดยกเลิกไปเลยครับ

จริงๆแล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยคือเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละครับแต่ว่าการที่จะได้มาเล่นเกมตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เขาได้ตามมาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ

0: มาเตรียมรับใบขับขี่ใช่ไหมครับ
1: โอ้โหคนนี้นี่เก่งมาก20เต็ม20เลยโอ้เยี่ยมเลย
2: เดี๋ยวแลกกันเอาบัตรอันนี้คืนนะคะเดี๋ยวเราแลกกันนะคะ
0: สำหรับในสมุดก็จะบอกนะว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ไปเปิดอ่านดูได้นะในนี้เอาละครับสำหรับน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้ใบขับขี่กันไปนะครับคราวหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอาใบขับขี่ตัวเนี้ยมาแวะเล่นเกมได้นะครับแล้วก็แวะเวียนเข้ามามีอะไรก็จะได้พูดคุยแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวินัยจราจรตลอด
3: ปัจจุบันมีเด็กๆ เข้าร่วมอบรมการจราจรเบื้องต้นที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้เกือบ 200,000 คนแล้วนะครับความมุ่งหวังของกิจกรรมนี้คือให้เด็กๆมีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องติดตัวไปรู้จักกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นแต่ทีนี้มันก็เป็นเพียงแค่สนามเล็กๆ เท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะสอนพวกเขาต่อไปในอนาคตก็คือท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่จริงๆต่างหากครับคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้เด็กๆเห็นว่ากฎจราจรคือสิ่งที่พึงปฏิบัติและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมของเราครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
4: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
0: โอ้โหสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
4: ค่ะ
0: ยังไงวันหลังเดี๋ยวจะแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับ
4: ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้เมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจักรยานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกอันดับแรกของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหยิบมันมาปั่นอีกสักครั้งหนึ่งความทรงจำดีๆในวันนี้ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนอย่างผมนี่แหละครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: เมืองจราจรค่ะ
2: เห็นป้ายอยู่ฮะแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: สนุกมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะ
4: ได้ทักษะการขับจักรยาน
5: ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็ไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้หงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2500

1967และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอโวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของ

0: จ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้รับการยอมรับ

สังคมโอกาสนี้องค์คมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรางเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นทันตแพทย์ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและต่างในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างมิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกสีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัย

0: ยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอนั้นอ่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปร

ใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่ง set เนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ใน0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรเนี้ยร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตัวแปรนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร xนะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1ที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้น

นะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของ kitbyte ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งใน kitbyte ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บน kitbyte ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบต์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรม kitbyte ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรม kitbyte นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยี่ยมมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคีย์บอร์ดของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้วจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่าเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่า
0: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
3: การนับจำนวนคนเข้าออก
0: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
4: อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
0: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบรท์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า PWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดนึงอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดนึงอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่า คิดไว้มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเลื่อนลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของ หลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบต์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบรท์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบรท์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือ

0: วิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวนุพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวา1นี่เมตรหนึ่ง
1: ไหม2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงดีชึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: นะ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับพันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีสามสี่สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: เรามีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพอะไรไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยอันนี้จะลอยคนแบบ
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอ3สายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสวย

0: เพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมพามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ยอมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
1: ลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
2: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
1: ตอน
2: สม
1: ัยอายุประมาณเท่าไหร่
2: 17
1: 30 40ตังค
2: ์แล้วก็มาสอย
1: ครับ
2: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
2: เพราะเข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าว
1: อ๋อ
2: ได้ปิ้ง
1: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
2: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องคิดเนี้ยที่ว่าเป็นหลัก
1: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่าค่อยๆ
2: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
1: uh-huh.
2: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
1: ก็ค่อยๆ
2: ครับ
1: จ้างงี้มาเรื่อย
2: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
1: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
2: ๆ
1: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนก่อนจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตอนนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: คร
1: ับหลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: ใส่กันอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารก็ใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นอาจารย์บอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงูไปปาดงวง
0: ไปปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทั้งต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คืออ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงไรทันหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำ

0: ดอกก็บาน
1: ก็กลายมาเป็นผลแบบน
0: ี้ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
1: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
0: อันนี้
1: เร
0: ีย
1: กว่าอะไรฮะ
0: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
1: ครับ
0: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
1: กาบมะพร้าว
0: ทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
1: ื่อ
0: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้ลาวเป็นไม้ขวาดได
1: ้
0: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
1: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
0: ไม้นิ่ม
1: ๆไม้นิ่มๆแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
0: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
1: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
1: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลนี้
3: ใช่
1: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
1: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
1: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
1: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
1: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมละครับนิ่มมีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%

0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
2: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
2: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
2: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโค่เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโค่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโค่กรุ๊ปกันดีกว่า
2: ได้ครับพี่นิ่มครับครับเป็นอยู่ด้านไหนกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ค
1: ยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโ
0: คล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศ

ระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำไปแล้วเราก็จะได้รับผล
คือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทําด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่า
เป็นทานอัน

ยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิต

ใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ปัสสะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ติโภคปันตัญจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังหย่อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่เป็นบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย่านย่านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะ ไปต่อค่ะยานยานคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋ว

หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอรดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ฮ่อเฮื่อนฮ่อเฮื่อนหรือออก

0: เสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห้องเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะห้องเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตั๋วคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กลงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะและคำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพื่อนไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพื่อนเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแห่งแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักหยังไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 น.แล้งเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต
2: ่อข่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นมู่นำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬาน้ำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยค

ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกะฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปหมายเอกนะคะบอแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคนลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะ

ว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะ

0: ไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้ง

0: ไหรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป
1: ็
0: น
1: ภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการบังมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ
1: ้
0: นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะครับ ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนและเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเน
0: ี่ยอินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์วัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: ง่ายดี
1: แต่มันเป็นประเด็นอาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาล

0: ที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมี

0: ที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำก็บอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง
1: ครับ
0: เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ

0: ที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
1: ในโลก
0: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นรองคือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
1: คุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
0: ค
1: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
0: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่จะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหาเอดส์แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอดส์เป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าว

0: หน้าของไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาพอดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสท่านอธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับ การค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: แ
0: ต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่สองมีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็น100กว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: ม
0: ิถุนาย
1: น
0: นะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือ well, สำหรับคนอเมริกา นะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่าMy great and good friend
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด มายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยพวกนี้ค่ะอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซ
0: ึ
1: ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้ครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐ แล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรื มีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สร้างความเป
0: ็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้น เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะ

0: านี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุนอธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสารานรม
1: ใช
0: ่ค่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสารานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสารานรม AM 1575และ Facebook สารานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: สองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์
0: ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้

0: ตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้แล้วครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: เพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอ่ะอะดิเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้น

0: เดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเนี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2 สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนว

0: และความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
1: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
2: ท่องโลก10+1อาซี

0: ที่ไหนเหรอครับเนส
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวพูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดแล้วอะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจรมายากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: อ๋อผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของคนดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมาก

0: รียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: เพราะเจ้าเด็กสองคนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอ่ะอะไรเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าแล้วเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์

0: อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายคนเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: เปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเนี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากการที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2 สีแบ่งครึ่งกลางธงตาม

0: และความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
1: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
2: ท่องโลก10+1

0: ไรหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดแล้วอะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจรมายากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะโอ้ยหนีเจ้าจอมจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
1: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
0: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
1: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
0: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
0: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
1: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
0: ได้เลย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally.Practices physically and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage and also possess morals and ethics according to Buddhist principles and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษากันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์เบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบย์เซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบย์เซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบย์เซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โจยเหมยเซอร์โจยเหมยแปลว่ากี่เซอร์

โมงสวยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์สวย9 โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10 โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โวยเหมยเซอร์โวยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โวยตามเซอร์โวย8 โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไปข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอลาเหมยเซออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอลาเมยโหมดเซออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11 โมงครับ11 โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอโซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโวยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7 นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7 โมงหรือไบเซอร์ดุง7 โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8 โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8 โมงหรือตามเซอร์ดุง8 โมงตรงนะครับต่อมา9 โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9 โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30 นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4 นาฬิกา 10 นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4 โมง 10นะฮะต่อมา5 โมง 15 นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6 โมง 29 นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดูวง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9 โมง 30 นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ9 โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10 โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10 โมง 30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ 10 โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6 นาฬิกา 45 นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15 นาที7 โมงก็ได้นะฮะต่อมา7 โมง 50 นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10 นาที8 โมงนะครับต่อมา8 โมง 55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5 นาที9 โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเ
ขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว

H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอร์6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับที่เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับและถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับ

ก็จะพูดว่าโมเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโดยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโดยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเจอองเถืองงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเจอลุกเหมยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ำต๋ำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ8เจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ

0: 8โตยเดน10โเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตือตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด๋าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด๋าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือจะถามว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด๋ามัวตีวีเจือแองด๋ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ลับเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ลับเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสือเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวเสยแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแ
2: หเวิงอ่ะ
3: คุ คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่
4: นะครับ
3: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค่ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ดวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
3: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็น เอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช่
4: ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายใน

0: บ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดคงจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโยอาจารย์ครับชางชินาโซโ
1: ย่เน่잘지냈어요ตุ้นชิโด잘지냈어요
0: 네ชันชินาโซโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลาย
1: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่

0: ดูเหมือนว่าไม่สบาย
1: ครับ
0: เราก็ถามว่าเออโอติกาพายไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
1: อื
0: นี่ค่ะ
1: มครับ
0: แล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요증상คือว่าอาการค่ะ증상이어때요그증상อาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่
1: อยา
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังยี่อะไรโย
0: ค่ะมีจึงซังแล้วแต่ท้องเสียหรือว่าปวดหัวมีหล
1: ค
0: าย
1: รั
0: อย
1: บ
0: ่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขา
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไร
1: ครับ
0: ก็จึงซังยี่어때요
1: อืม
0: เราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับพายอ่ะเพคือว่าท้อง
1: ครับ
0: ป
1: ป
0: วด
1: วด
0: ท
1: ท
0: ้
1: ้
0: อ
1: อง ง
0: ปวดคืออัพพายอ่ะ
1: อ
0: เพ
1: ืม
0: ก้าอัพพายถ้าปวดหัวบอดีก้าอัพพายอ่ะ
1: บริกาอัพพายโย
0: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายอ่ะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: อคือว่าบกนะค
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ก็โบกี้อัพพายอ่ะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วถ้าปวดข
1: ป
0: า
1: วดขา
0: ถาดีก็อัพพายอ่ะ
1: ทาริกาอัพพายโย
0: ค
1: อั
0: ่
1: พ
0: ะ
1: พายโยหมดเลย
0: ใช่
1: เปลี่
0: ค
1: ยน
0: ่ะ
1: คำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ตายค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโกเหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็
1: อ๋
0: เป็น
1: อ
0: ไข้คำศัพท์เฉพาะนะคะ
1: อ๋อ
0: 감기에 걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ นี
1: ไ
0: ้
1: อด้วย
0: ด้วยกิจชิมุลเฮยอกิจชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรี่นาย
1: อืมยอรี่นาย
0: ยอรี่นาย
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรี่นาย
1: คมมูรี่นายนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรี่นาย
1: แล้วถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบ
0: ใช
1: อก
0: ่
1: หม
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: เล
0: แล้
1: ย
0: ว
1: ไห
0: ก
1: ม
0: ็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจชิมุลเฮย
1: คิดชิมึนเฮโย
0: มีไข้ยอรี่นายอ่ะแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสีย
1: อ
0: นะ
1: ๋อ
0: คะ
1: ครับ
0: ก็ใช้คำนี้เป็ดทารี่นัสซอยเป็ดทารี่นัสซอย
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
1: ักยัก
0: ยักใช่ค่ะก็จะเป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: คำกียัก
1: คำยี่ยัก
0: ใช่
1: อ๋
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: นี่
0: ค
1: ออกเสียงง่าย
0: ำยักยักนะคะคำกียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำกียักจูเซโย
1: โอ้คำยี่ยักกูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำกียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: แฮยอนเจชูเซโยเหมือนพวกพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย์
0: ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้อ
1: ก
0: ง
1: ิน
0: ก
1: อะ
0: ิ
1: ไร
0: น
1: ดีครับ
0: ยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอน
1: แปลว่า
0: วันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
1: ครับ ทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: อ๋อ빨리낫기를바랍니다บางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่มั้ยคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่า빨리낫기를바랍니다빨리คือว่าเร็วๆ낫기를바랍니다หวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์ยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินแอสอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าทุกท่านอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเอโยชิมิกาโมเอโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเอโยโมเอโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเอโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามี
0: ตัวสะกด
1: หรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะเราอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงซานึลชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลชอบเหรอหรือชอบการเดินทางโยเฮงิโชวาเฮโอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮโยชิกานีอิสเมียนโบเฮโยชิกานีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซโยมีเวลากับโบเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: คร
1: ับสิเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซิชัวเฮโยก็ชัวเฮโยเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซิจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งอ้ชัวเฮโยก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซิชัวเฮโยนึงก็ซิชัวเฮโยใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็ช้อปปิ้งฮานึงก็ซิชัวเฮโยถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซิชัวเฮโยชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซิชัวเฮโย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเร่부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเร่듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่าโยแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อ좋아해요นะคะจาจงก็ท่าหนึ่งก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요จาจงก็ท่าหนึ่งก็ซื้อ좋아해요นี่ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็산책하다นะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป็นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือ좋아해요แต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึ่งก็ซึ่ง좋아해요ใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에 한 번 1 ครั้ง해요 탐 탐 อาทิตย์ละ 1 ครั้ง일주일에 한 번 해요 นั้นเปลี่ยนได้ 1 สัปดาห์หรือว่า 1 เดือน 1 ปีอย่างนี้ได้นะคะ한 달에 한 번 1년에 한 번 ก็ได้เลยค่ะไม่ต้อง 1 ครั้งก็ได้ค่ะ 2 ครั้ง 3 ครั้งก็ได
0: ้
1: 한 달에 2 번 เดือนละ 2 ครั้ง ปีละ 3 ครั้งอีเลียนเน่3 บอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียเ
0: มจูเฮีย
1: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียเ
0: ม
1: ย์อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요? 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것

ฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนําอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละ

ตอนเช้านะฮะแล้วก็มองถนนวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะแล้วก็กิ้งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫
0: OK London, I will try Hi, OK $5.50 เหรียญโอ้ในที่สุดๆระวังนะ sorry ในที่สุดๆได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous, right? Here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous.
2: I read newspaper. This is a very famous.
3: Yes.
2: Yeah. Really?
3: Yes.
2: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
3: Yeah.
2: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Time. Come on. Time.คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาร์เบอร์ทีบาร์เบอร์บาร์เบอร์ทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาร์เบอร์ทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาร์เบอร์ทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลซูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานนี่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮจิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: นะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นน้ำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยเหมือนบดแบบนี้

0: นะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจี๊ดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาซอยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านของคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่งองคำงองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับ
2: งองคำ
1: งองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงน่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
3: นี่เหมือน
1: จริงอายใช่ไหม
3: เ
1: ขาไม่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราต้องนั่นดีกว่า
0: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูๆไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนะ

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดู
0: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーん、あんないでこんさんけどな、วิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับกินแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดาษอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีโต๊ะข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดาษอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกมน้องกม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่อ๋อโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat is this? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! Aroy! Ngon nam! Ngon nam! Oh, wait, don't hide away from me. Photo na, ครับ แบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้ฮะมีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอน นี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: ไปมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะตัวนี้เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะของที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับใส่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวนาม
3: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
4: ่กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: 2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่กรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญ

0: ไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
0: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาโปโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
0: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
0: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอสะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
0: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
0: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันนึงของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
1: ็
0: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นน
1: ั่
0: นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เน
1: ื้
0: อใช
1: ่
0: เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน
1: ั
0: ่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด
1: ้
0: วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะก
1: ับ
0: การที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากน
1: ั่
0: นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผล

0: ผลิตอินกรีเดียนต์หลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกา
1: แอฟริกา
0: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
0: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
5: ครับ
4: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: คนไทยก็จะอียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุ๊กโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมาก กินเวลาด้วย
5: ครับ
4: 2ก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
5: ซึ่งใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห
4: ่
5: งหน
4: ึ่
5: งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทั้งยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
4: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลาง

0: ตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่าหน่อยนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮูมูสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อืม
1: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาหรับ
1: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิ
1: ทยาล
0: ั
1: ย
0: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดถ่าย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
1: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดาน

0: ี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วสุดาเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเออไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้สุดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในสุดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในสุดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในสุดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวสุดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าเป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่สุดา
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในสุดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่สุดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในสุดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: โอ้โหเรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งนี้
1: ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็

0: ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6 นาฬิกาถึง6:30 นาทีก็สำหรับวันนี้พวกเรา2 คนก็ต้องขอลา
1: แฟ
0: นๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวเซายาตีเซายาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุอีเดนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาตีอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะเฉนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดอย่างไรยาติอุตุปูเดปูเด

0: นะคะยาติอุดุปูเดฝนตกนะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียเปลี่ยนมาโมยอนีบี
2: ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ထီးอยู่လားလို
1: ့ဟုတ်แกဒါပေမဲ့မိုးဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါเนาะဆရာ
2: အခုလို့စိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်เนา
1: ะဟုတ်แกစမ်းမရေခီးယူဆိုင်ပါเนาะဆရာ
2: ကျေးဇူးပဲတော့ပြီเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติ

กันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันเกาไก่เดเกาไก่เดเกาก็คือหัวไก่ก็คือปวดค่ะนะคะเกาไก่เดเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายาย่าเดมาต

0: รถซ่าเนี่ยนะฮะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมาเกาบูจะมาเตนีลุมาเกาบูนะเตนีลุมาเกาบูนะจะมาเตนีลุมาเกาบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงหมายีค่ะจำหมายีนะคะจำหมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำหมายีก้าวบาสีจำมาอีเก้าบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาอีเก้าบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาอีกยูไซปาจำมาอีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาผิดบาตะเลย
2: อ๋อก้าวใกล้หลูป่ะ
1: อ๋อเฮาล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: อะยังใกล้เด้อะพยาตองเต็ดฉินนี่บี
1: ดาซุยเสียซี้ยงตวบีเสียวนปะยิงโปก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยินไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัว

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Clearly the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iriwanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iriwanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์

ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

25เมษายนคริสต์ศักราช2015ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของเนปาลศูนย์กลางการสั่นไหวอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฐมันดุกินเวลานานถึง20วินาทีผ่านมาเพียง14วันเที่ยงวันที่12พฤษภาคมชาวเนปาลก็ต้องขวัญผวาอีกครั้งกับเหตุ Aftershockซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ชาวเนปาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะสร้างความสั่นสะเทือนในใจมากถึงเพียงนี้ภัยพิบัติได้ทำให้โบราณสถานกว่า200แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมรดกโลกในกรุงกาฐมันดุและปาตันที่เสียหายไปมากกว่า 90% ซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบูรณะขึ้นได้ใหม่การฟื้นฟูมรดกโลกที่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวนับเป็นภารกิจสำคัญที่เนปาลกำลังเร่งดำเนินการเพราะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักที่เนปาลใช้ในการหล่อเลี้ยงประเทศแต่ทว่าที่ผ่านมาการซ่อมแซมก็ติดปัญหาและข้อจำกัดหลายอย่างผ่านมา3ปีหลังแผ่นดินวิปโยคพวกเขาเริ่มลงมือฟื้นฟูเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายทั่วโลกต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อหวังว่าสักวันเนปาลจะกลับมางดงามดังเดิมอีกครั้ง

0: เนปาลวิปโยคเปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังกงล้อมนตรารอบฐานเจดีย์พุทธนาถยังคงหมุนตลอดตามความเชื่อที่ว่าหมุน1ครั้งเท่ากับสวดมนต์ 1,000 จบบ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในเนปาลที่มีต่อมหาเจดีย์แห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายแม้ว่ายอดของเจดีย์พุทธนาถจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดก็ตามเจดีย์พุทธนาถเป็นโบราณสถานแห่งแรกในเนปาลที่ได้รับการบูรณะจากความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลเนปาลและชาวพุทธโดยเฉพาะชาวทิเบตที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งพวกเขาได้ช่วยกันสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นหัมมิกะหรือสัญลักษณ์ดวงตาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นฉัตร13ชั้นซึ่งหมายถึงทางไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าและส่วนที่เป็นดอกบัวจนถึงยอดฉัตรด้านบนสุดขององค์พระเจดีย์สำหรับชาวพุทธในเนปาลเจดีย์พุทธนาถเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียสร้างขึ้นเพื่อการสักการะบูชาของชาวพุทธนิกายมหายานจากทิเบตซึ่งอาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ในเนปาลศาสนสถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเหตุนี้เองพวกเขาจึงร่วมกันผลักดันเร่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ก่อนสถานที่สำคัญแห่งอื่นซึ่งก็ใช้เวลาเพียง1ปีครึ่งในการบูรณะเจดีย์พุทธนาถให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทำลายได้เฉพาะโครงสร้างของเจดีย์แต่ไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระพุทธศาสนาได้เลยจากเจดีย์พุทธนาถห่างออกมาราว10กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเจดีย์สยมภูวนาถเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนปซึ่งได้รับความเสียหายไม่ต่างกันที่นี่เป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและวิถีชีวิตของชาวพุทธมาตลอดช่วงเวลากว่า 2,000 ปีที่ศาสนาพุทธได้ถูกนำมาเผยแผ่ในเนปาลอีกทั้งยังปรากฏเป็นตำนานที่ได้เล่าต่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาเผยแผ่ศาสนาในที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
1: This area name Swayambhu, in our language it is called Siengu. Siengu is thought, Gu is hill. So it believed one time Buddha taught about Buddhism for Nepali monk and nun here. So Siengu, later it become Swayambhu. And it believed on Buddha lifetimeBuddha is from Lumbini, Kapilvastu. But when he is alive, at that time, on his around 78 years, some India king attacked Buddha family at Kapilvastu. So at that time, the people from Buddha family run to the north direction. So it believed on that war, Buddha family come to this Kathmandu Valley.Then one time Buddha also come to visit his relative on Kathmandu Valley. At that time he stay here and he taught about Buddhism. So this hill called Siengu. So the hill where Buddha taught.
0: ผลจากแผ่นดินไหวทำให้ศาสนสถานบนเนินเขารอบๆเจดีย์สยมภูวนาถถูกทำลายเสียหายเกือบหมดอาคารหลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แต่ก็มีบางแห่งเช่นกันที่เพิ่งเริ่มบูรณะได้ไม่นานหลังจากการรอความช่วยเหลือมานานหลายปี หนึ่งในนั้นก็คือมหาวิหารเทวดารามาหอสวดมนต์ของชาพุทธนิกายมหายานจากภูฏานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์สยมภูวนาถวิหารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลภูฏานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปีแรกที่เนปาลประสบกับเหตุแผ่นดินไหวแต่ทว่าการทำงานนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับโบราณสถานแห่งอื่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่อง

0: อุปกรณ์และความชำนาญของช่างก่อสร้างการแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆและปิดทองด้วยมือทำให้งานเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความซับซ้อนของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนปาลซึ่งยากที่จะหาช่างฝีมือถอดแบบให้เหมือนของเดิมได้ซึ่งพวกเขาก็คาดการเอาไว้ว่ารายละเอียดและคุณค่าเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาบูรณะมรดกโลกเหล่านี้กันนานหลายปีในการก่อสร้างพวกเขาจะใช้วัสดุแบบดั้งเดิมโดยการนำฝุ่นอิฐมาผสมกับผงหินปูนและทรายและกวนรวมกันจนมีลักษณะเหนียวข้นเหมือนปูนและนำมาก่อเป็นผนังอิฐบล็อกแทนการใช้ซีเมนต์แบบอาคารสมัยใหม่ซึ่งวิธีดังกล่าวก็เป็นวิธีการสร้างอาคารของคนเนปาลโบราณขณะเดียวกันพวกเขาก็วางโครงสร้างและรากฐานของอาคารใหม่ให้แข็งแรงสำหรับการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจซ้ำรอยได้ในอนาคต
1: With this new rule after earthquake, so it built with it follow that standard.
2: What is the standard?
1: Okay, in some BI is it Karnataka.
3: Oh, just yeah.ก็ตอนนั้นอยู่ในเทนันเดเกเรนอินเจเนียร์นุสาระเ
1: ด็ก by archaeology side and engineer they give paper how to put underground this one only underground finish now upper part
2: is it going too strong stay strong because it's all wooden and no concrete
3: balay ได้ยากกว่า
1: normally we people believe wood is more stronger than concreteAnd there is no connection of the nail, only connection like put connect like this. There is no nail. If there is earthquake again, it move and it can stay again. Cannot broke too fast. It only move and can. So many wood that is old already, but some only half can use, half cannot use. At a time they join new and old to make one full beam.
2: How about the old one? The old one, it cannot use anymore.
1: Old one cannot use anymore, all collected down. They think it may not throw. It might go on museum. This one, they don't put concrete all same on old style. So many houses that they rebuilt, but they're not able to afford old wood. So they put concrete and they add some wood. But this one, same old style.Only by wood and clay.
0: ในเขตวัดและพระราชวังเก่าศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนอย่างจตุรัสดูบาในเมืองปาตันก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 70% แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสดูบาก็ยังบูรณะได้ไม่สมบูรณ์พบเห็นร่องรอยความเสียหายที่ลบภาพความอลังการในครั้งก่อนที่เราได้เคยเห็นแต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเหนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางความแตกร้าวและร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมีความงดงามของจตุรัสดูบาให้พวกเขาได้เห็นอยู่ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านบุญกมาตีอดีตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปาตันที่ไร้ร้างการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเหมือนครั้งก่อนเพียงเพราะหัวใจของหมู่บ้านอย่างวัดราโตมาเชนดรานาธซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายจนมองไม่เห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของวัดอันเป็นที่ประทับของเทพมาเชนดรานาธหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับทุกชีวิตในบุญกมาตีบางคนสูญเสียคนในครอบครัวบางคนก็สูญเสียบ้านแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชาวบุญกมาตีก็คือการสูญเสียโอกาสในการทำกิน หมู่บ้านบุญกมาตีเคยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานไม้3ปีก่อนอาคารสูงริม2ฝั่งทางเดินที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนแต่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกที่แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะมาจ่ายซื้อหางานไม้ชั้นดีกลับไปแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ทำลายวัดอันเป็นหัวใจของหมู่บ้านจนยากที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านบุญกมาตีก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกเลย
4: Just for have a vision and you will just come. Jana come, let order be no come. Ka, agunna order na bache sa jayadu ne. Wajay athong gan ayub di morga.
5: Order. Fokta sayada.
4: Let chow garas atho zan gulna turista wey di du ne. Athong gan wey di sa let kya jay udhi jayda chasna mata athong ga. Awey di sa zan. अगर रासा नबा गुलना थके जेबी यो कुछ हिसाब में दुखा मा जने जने 80% टाइम टाइम थे बटे जेबी दुखा आज जने जने टाइम लासा 30% जगे दन जगे बटे जेबी मनोटा आवे गाय एक दात हो मनोटे जेना जबी आज छेद लगान न थके यो कुछ जिरुंगला आज ठटटा उन ढुंसा दे मे जाय त थाकन थाकु जुला वो कारण न जाले आज छिपे मे ले चाहिँ प्रवेश जिम फुका जे
6: एंड वेयर इज एवरीवन
4: पास में अपवाद आए थे गनवन थे आ दक्षिण दक्षिण बेसा चिट्ठो थाई छे जैना जो पुरी त्वता गुली काटने जाऊँ ना अल्लाह अनाव या गुली ड्राइविंग ये वो ना अल्लाह आओ गुली आज प्याये वो ना अल्लाह जिधर सो आज सो आसर दूरा सर थों शाना थों मुख्याना आना दो तीन वर्षों से बांगला थो जेड उपनेले दयमर तर देवले चाहिँ 20-30 जना नदु र असा सामान्य पिके कम ल छौ हाना टुरिज्म बोर्ड न ज्याथन भुंगे चाहिँ 40 पति थात मरो सो था मरो ढका कधे तर कारण टाइपका सो इज वाइ बिन साना
0: ความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นติดกัน2ครั้งทำให้ใครหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังมีไม่น้อยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวที่รัฐบาลสร้างให้อย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องอยู่บ้านชั่วคราวหลังนี้ไปอีกนานแค่ไหน
1: It say actually their house is here. After earthquake, then they make little clear, so make temporary house. So this land actually their land, and she sleep here. She say put mattress here and sleep on the floor.
7: What she do na talang chin to ukidula ukiyo
1: ukiyo agan.
7: Jo pati kito pati ala na to chotor dekla ulti chui talang na to.
1: So this not all land her. So half part is like brother in law.
6: And why she didn't start a build like a permanent house yet?
7: Akanya chandan ta sa thake den manika. Chakya don man gwandak sa pa mi ngan chandan mojo te yar murmo kya jo ka. Tebana mojo chi kya pata teban ka murmo kya don
1: da. It's a to make permanent house need more money than have to do something about government work about engineering things. So not did.
6: Do she has a plan to build a permanent house?
7: Karikom sa kisyo nam na nagerpalga town ma ka karikom sa nam yung yung yung do.
1: It say they heard the news that from the community, everybody going together to make the engineering things. Then it might be happen together is will be easy.
7: इमी बिल केला जे नि यो आठ लन उचले गली त कोई दबसु का कत पुने
1: एक से इट लुक लाइक इट टेक टाइम आई हैव टू गो ऑल टुगेदर टू मेक द पेपर वर्क
0: เราเดินทางข้ามมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองปาตันซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจึงทำให้บ้านเรือนรวมถึงถนนหนทางไม่สามารถขยับขยายหรือต่อเติมได้มากนักบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นบ้านเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้และ

0: อิฐบล็อกที่ใช้ดินเหนียวเป็นกาวเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่าที่ไม่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นก้อนอิฐบล็อกทั้งเก่าและใหม่วางเรียงรายปะปนอยู่กับซากอาคารได้ตลอดทั้งเมืองเพื่อให้ได้บ้านที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะไม่สร้างบ้านตามวิถีแบบดั้งเดิมแต่หันมาสร้างบ้านด้วยการใช้ซีเมนต์และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่หวังต้านแรงแผ่นดินไหวไม่ให้คนในครอบครัวของพวกเขาต้องบาดเจ็บอีกบ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านป้องกันแผ่นดินไหวที่สร้างมาจากต้นแบบที่คณะกรรมการชุมชนส่งมอบมาให้ซึ่งผู้ประสบภัยทั้ง82ครอบครัวจะต้องสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับและผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจากวิศวกรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา
1: After earthquake they have there is new rule they give them the information old time we make wall from down to top.Then no put on the middle another line, but now they have to put another middle line that make more strong the wall. Or you know, don't do that. So now these houses with that new instruction. It's after earthquake there is the most famous engineer of this pattern, and he give the instruction have to put foundation like this, and they have rules have to go on this code.So he say built on that instruction.
0: แม้ว่าการสร้างบ้านที่มีแบบแผนชัดเจนจะทำให้พวกเขามีความหวังในการปลูกบ้านหลังใหม่แต่ทว่าการขาดแคลนปัจจัยสำคัญอย่างเงินและแรงงานก็ทำให้บ้านบางหลังยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนซูเลนโทวาเล่าให้เราฟังว่าบ้านของเขาพังลงมาทั้งหลังแม้สมาชิกในครอบครัวจะหนีออกมาได้ทั้งหมดทว่าพวกเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติมานานกว่า3ปีซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะซูเลนทวายังมีน้องชายอีก4คนที่บ้านเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน
1: They start nearly 2 years but sometimes they don't have engineer sometimes there is no labor soThey not able to do work continuously. On a male, they have four brothers, so they have some other house that near our house at Guarco. So, but they say they are four brothers, so they don't know which house, which brother get this house. Normally here, when how many brother, then land and houses they do lottery. They take the lottery if.He might get this or he might get house. So he say he's not sure who will get this house. Mother also still mother is survive. So still when mother is there, I think owner is mother. Only later mother say, okay, I want to divide it all my property. Then after they do lottery.
0: ตลอด3ปีที่ผ่านมาความล่าช้าจากรัฐบาลในการส่งเงินมาช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูย่านอยู่อาศัยในปาตันเป็นไปด้วยความล่าช้าแม้ที่ผ่านมานานาชาติร่วมกันบริจาคเงินให้เนปาลรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศแต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็แจกจ่ายไปได้ไม่ทั่วถึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่รอคอยเงินนี้มาฟื้นฟูโบราณสถานในชุมชนของพวกเขาชุมชนโฮนานานีคืออีกหนึ่งชุมชนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวพวกเขารวมตัวกันออกมาบูรณะวัดพุทธอายุกว่า500ปีของพวกเขาด้วยตัวเองโดยมีแรงงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนร่วมใจกันนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาบูรณะวัดแห่งนี้ไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากนักโบราณคดีของรัฐบาล
2: Kyo, Jiu, Zeni, Swale, Patipova, Mondir, Orek, Pokri, Tara, Orekti, Jusana, Suji, Razani, Nogar Palgazani, Arctic Soyo, Yana, Ole, Onistani, Bashinda, Tishan, John Sarmadan. जन्म सरणमा निना चाहिँ नि हरेक ठासे नियङ गर्न चले जा
1: अफन
2: चिन चाहिँ नगरपालिका चाहिँ नि त्यो के हो सामान्य लागि त्यो वडो अलि अघि 20-25% चाहिँ जि ट्वाई पाखे चाहिँ नि सरणमा निना को ज्यासुर ज्यादो आ थोरला छौ थियो 20% जे सरणमा न या माउजु ल अलि कन्ट्र्याक्टर बिलकी चाहिँ नि ठेका बिराले एमी ठेकै हिसाबमा ठौ हिसाबमा जेना हुने उले मजबुत जिम हो जि थपिए सबिए ट्वाइले चोम्बिए सबिए यर्गे थिए दैछि थ यी चीज चाहिँ बल्लक छुटा चाहिँ छुटेमा आउट गास या चाहिँ बल्लक ये हो ज्या चाहिँ थपसे या बेस्ट यो हिसाबमा जिम ने नङ गर्छ
0: บทเรียนชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเนปาลที่ช่วยกันประคับประคองกันและกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขายืนหยัดด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเพราะแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเขาอีกต่อไปและไม่มีวันที่ภัยพิบัตินี้จะมาทำลายความศรัทธาที่มีต่อดินแดนอันศักดิ์

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วกัน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอ้เนี่ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโหมันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นเนี่ยต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะพอถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลูกพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหมสองเมตร
0: ยี่สิบสี่โอ้สองเมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงดีทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหน้ำเยอะมากฮะโอ
1: ้ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: สงบ
0: หวานเจี๊ยบ

0: เลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: ่แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลงมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้กิน
0: น้ำได้รบกวนนะครับผม
2: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
2: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
2: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
2: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
2: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้เพาะพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
2: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
2: แล้วนี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
2: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
2: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
2: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีเผาใหญ
0: ่ oh.
2: เรามีเผาเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
2: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
2: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
2: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยอันนี้จะลอยพ้นไป
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
2: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ประ
2: ม
0: า
2: ณสมัย
0: ประมาณเท่าไหร่
2: 17
0: 30 40ตังค
2: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
2: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
2: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
2: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกลุงคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าว ของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
2: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างนี้มาเรื่อย
2: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
2: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำอะไรต่อไปอย่างนั้น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวาน
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: ค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แชร์ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งและทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: เรา
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะฮะวันนี
3: ้
1: เห็นอาจารย์บอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุกว
1: ันไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: โอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงไปปาดงวง
0: ไปปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: นี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับหนู
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก่แกงเปลือกแกงไรทันหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าโคตรโง่ก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสื่อสารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารไปกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็ไปไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดย่อยนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได
3: ้เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้ว
0: ขน
3: ได
0: ้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก
0: ็รักษาเป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่นี่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมแล้วครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ
0: 100% ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็ เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย มันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่าง

0: ที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
1: ครับผม
0: ซอฟไอศกรีม
1: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
0: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
1: า
0: ะ
1: สีเหมือน
0: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
1: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำงี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
0: ค่ะ
1: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
1: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างดีเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันที

ท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติ
และเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสังพันเตสุจิระปรินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะ

คำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะตำตำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอดเลื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือหม้อม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะ

0: ไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่กุ๋งหัวลงกลายเป็นสระอกรดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าหู้ตัวหู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห้อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงหู้ตัวหางขึ้นค่ะห้อเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม่กุ๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กุ๋งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพิ่นไปห้องหมอทันคอยระยานเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: คอยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่คอยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: คอยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินคอยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไปสองเส้นกับเงิน200,000กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน6 โมงแล้งเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ จ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ข่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถึกบ
2: ่บ่ถึกมันฮู้โตทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: ่บ่จำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปหมายเอกนะคะบ่อแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิสิค่ะ แปลว่าจะค่ะ

0: คุณผู้ชมคำต่อไปนะคะ head แปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆและค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1.การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่ขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชม
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับ ก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่

0: ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบ ก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่าน
0: เดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับอาจารย์
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละครับคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไว้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้ให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้ครับ
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40

0: ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าอะไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นและบางสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับ หรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพระปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะ

0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วเติบมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี ค
1: ุ
0: ณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไปเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
0: ่
1: เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
0: ค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญ

0: ให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วนั่นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแ ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่สำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: ครับเป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับเราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยอธิบดีอับราฮัมลินคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลินคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด มายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนหลายภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนจะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา
0: mm-hmm.
1: ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ mm-hmm. ในสหรัฐ mm-hmm. อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้ครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐ แล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุงเป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต่อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยฉะนั้นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้างความเป็นผู้นำ
0: ภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเรา เกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูต

0: ก็คงจะมีคำแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่าง
1: ๆท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right
1: ใช่ค
0: ่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศนึงนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้ว
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: เพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอ่ะอะดิเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อแส

0: เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
2: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
2: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
2: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่ละละจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
2: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
2: อ
1: ๋
2: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
2: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
2: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
2: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะช ชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
2: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
2: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
2: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติโซได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
3: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
2: ห้องโลก10+1อาเซ

0: ที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: งั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจนไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีตามมาติดๆเลย
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนัก

0: นั้นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศนึงนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอ่ะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้ครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: On these 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mild, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยัง

0: บ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
1: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได
3: ้เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไป

Kính chào quý vị và các bạn, sao và đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. Wan ni rau cha ma liên lú kiểu gặp can thảm về là nơi phá xá Việt Nam cả nè khắp. Thắp phóm léo bay cả lời khắp. การถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอแปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอแปลว่ากี่โมงเบยเซอลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โอยเหมยเซอร์โอยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโอยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โอย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอนำเลยเบยเซอลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอโอยเหมยเซอโอยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอโอย3เซอโอย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทําให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคําว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคําว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คําว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอลาเหมยเซออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอลาเมยโหมดเซออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเซอโอยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมยไฮเซอร์โอยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเซอร์ก็คือ7โมงหรือบ่ายเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือ

10เจอเรื่อย10เจอเรื่อยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะ10 2เจอบา10ฟุตหรือ10 2เจอเรื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมยเจอเดมเบยเจอลาเมยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอร์ไฮเจอร์บาเจอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะ

ต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอนะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะเองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเวียกลุกตามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอร์เจียวนะครับนำเซอร์เจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอองเถื่องงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปีนะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซอลุกเหมยไฮเซอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยไฮเซอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปรงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตย

0: ตุ๋ยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดจุดจุดเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเสือยเดนเมื่อยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอตุ๋ยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฟหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมา จิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là 10 giờ rồi.
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À? À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác với em, ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: ตรงกันเลยนะครับ
3: ค่ะและอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษจ
4: ีนใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่าน
4: ั้
3: น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้นเลย
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
4: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดคงจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง
4: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
4: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
3: ่
4: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
3: ์
4: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
3: ่
4: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำ